0: ยังเป็นสีทองแต่ว่านะตอนนี้แดดสีทองที่กรุงเทพดูมันหายไปแล้วแล้วก็ผมว่าเดี๋ยวคงจะได้ฝนตกกันอ่ะ
1: ใช่จ้ะก็พยายามเอาชนะกันอยู่ค่ะระหว่างแดดแล้วก็ฝนแต่ส่วนใหญ่วันพฤชมงคลมักจะเป็นวันที่มีฝนนะ
0: ถูกต้องจำได้
1: เนาะ
0: จำได้จำได้
1: นะคะแล้ววันนี้ก็ฟรีค่ะสำหรับทางด่วนนะคะก็ขึ้นง่ายสบายๆค่ะ
0: 3สาย63ด่านวันพฤชมงคลวันนี้ฟรีนะจ๊ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าบังเอิญใครต้องผ่านอยู่แล้วก็โอเคได้ใช้ประโยชน์กันไปแต่ไม่ต้องอุตส่าห์วนไปจ้ะ
1: ไหนลองขึ้นซีว่าฟรีจริงหรือเปล่าแต่พี่ก็สังเกตนะเวลาที่แบบว่าป้ายใหญ่มากนะแถวบ้านพี่อ้อยตรงด่านสุขสวัสดิ์อ่ะแต่เชื่อไหมคะขนาดป้ายใหญ่ขนาดนั้นนะบางคนยังรอจ่ายตังค์อยู่เลยอ่ะก็บางคนอาจจะเพลิน
0: บางทีเราไม่ได้อ่านทุกอย่าง
1: ใช่ไ
0: หมมันมีอะไรให้อ่านเยอะเหลือเกินนะครับก็ทางด่วนเฉลิมมหานครก็คือดินแดงบางนาดาวขนองฟรี21ด่านศรีราชครับแจ้งวัฒนาบางโคลสินครินทร์32ด่านและอุดรรัตยาคือบางปะอินปากเกร็ดอีก10ด่านนะคะ
1: แต่ป้ายกระแทกหน้ามากนะฟีฟีฟีฟีแต่ก็น่ารักมากคือตอนที่จะจ่ายก็ยังมีป้ายที่อยู่ตรงตู้อยู่เหมือนกัน
0: ครับผมก็ในฐานะที่เมื่อวานนี้นำเสนอเรื่องนี้ไปอันคิดว่าวันนี้เราก็น่าจะตามต่อสักหน่อยนะครับเมื่อวานเราพูดถึงคนจีนที่บอกว่าได้สัญชาติไทยมาได้ยังไงเนี่ยโคชเชนี่อุ้ยกว่าจะได้นะจำได้ไหม
1: จริงจริงเป็นปีๆอะค่ะ
0: โคชเชนี่คือนานจะผมงงว่าทำไมเราช้าขนาดนี้เราน่าจะตั้งใจให้เขาเลยด้วยซ้ำ
1: ทั้งที่เขาทำประโยชน์เพื่อประเทศเลยนะคะตอนนั้น
0: นะครับเมื่อวานเราก็บอกว่าพูดเหมือนกับว่ามันมีกระบวนการนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็มีแหละผมเชื่อว่ามันก็มีแต่ว่าอาจจะไม่ใช่กับเฉิงเจ้าหูนี่คนละคนกันกับอีกคนหนึ่งนะ
1: ไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่คนที
0: ่อันนั้นหมิงเฉินซัน
1: ใช่ค่ะที่แบบว่า
0: สองคนมันมาพร้อมกัน
1: ซีโฟเยอะๆนะคะ
0: อืมอืม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าอันนี้คือคนละคนกัน
1: ใช่คร ับ
0: แล้วเขาบอกว่าสองคนนี้จริงๆไม่ได้มีความเกี่ยวพันกัน
1: ค่ะ
0: ตามข่าวเช่นนั้นนะครับแต่มันพอข่าวมันมาปุ๊บบางคนก็จะมาปนๆกันนิดนึง
1: โยงโยง
0: ใช่นะฮะล่าสุดนี้ทางไทยนิวส์นะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมารวมถึงอีกหลายสำนักข่าวก็ออกมาชี้แจงกันออกมานะครับว่าจากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังพบว่ากระบวนการทั้งหมดในการได้มาซึ่งสัญชาติของเฉิงเจ้าหูนั้นดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายมาตั้งแต่กว่า10ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับได้เพิ่มชื่อลงในทะเบียนบ้านที่สำนักงานเขตบางแคไปตั้งแต่ปี2551ขณะตอนนั้นเขาอายุ13ปีเท่านั้นและทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกในปี2553หลังจากอายุครบ15ปีสำหรับหลักเกณฑ์ในการได้สัญชาติไทยเป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร์ข้อ95ซึ่งเป็นการพิสูจน์สัญชาติและได้รับสัญชาติไทยตามบิดา
1: ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานเขตค่ะก็บอกว่ากำชับเจ้าหน้าที่แล้วให้ตรวจสอบเรื่องการย้ายเข้าย้ายออกอันนี้ไม่ใช่แค่ชาวจีนคนนี้คนเดียวนะคะทุกอย่างต้องทำอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะเรื่องของการที่โดยส่วนใหญ่ก็มักจะมีผู้คนที่เข้ามาในบ้านเราเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่ามีหลายสื่อที่นำเสนอข่าวคลาดเคลื่
0: อ
1: นยืนยันว่าได้สัญชาติถูกต้องนะคะเป็นเพียงการกระบวนเขาเรียกอะไรนะเป็นเพียงการอธิบายกระบวนการตามเอกสารที่มีอยู่จริงเท่านั้น
0: ครับผมซึ่งมีการตรวจ DNA อะไรกันต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นถ้าอธิบายสั้นๆที่อ่านเมื่อสักครู่ก็แปลว่าเฉิงเจ้าหูมีพ่อเป็นคนไทย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นคนไทยโดยสมบูรณ
0: ์
1: นะคะตามนั้นวันนี้วันน้ำมันขึ้นราคาค่ะ
0: จริงๆนะเขาน่าจะเริ่มต้นอธิบายแบบอธิบายนะพี่เข้าใจป่ะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: เขาอธิบายที่ภาษาอะไรไม่รู้แล้วจริงๆควรบอกก่อนว่าเดี๋ยวก่อนเขามีพ่อเป็นคนไทยรู้หรือเปล่า
1: ค่ะแล้วเราทำถูกต้องตามนี้นะ
0: จริงๆพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว
1: ค่ะนะตามนั้นค่ะอ่ะวันนี้น้ำมันขึ้นราคาค่ะแล้วเมื่อวานนี้มีการประกาศตอนกลางคืนอีกหนึ่งครั้งคือก็เห็นทรงมาแล้วล่ะเพราะว่าอิหร่านกับอเมริกาก็คงไม่จบง่าย
0: กลับมาตุเรงเตงกันต่อ
1: มาฮึ่มอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็ความเข้มข้นน่าจะเริ่มต้นขึ้นและแน่นอนค่ะใดๆก็ตามวันนี้ทรัมป์ไปพบคุณสีจิ้นผิงค่ะถอนหายใจค่ะ
0: แต่ผมคิดว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายของทรัมป
1: ์ถูกต้องและใดๆก็ตาม 13-15 นี้คงยังไม่เกิดอะไรก็ตามที่เป็นปฏิกิริยารุนแรงระหว่างอเมริกากับอิหร่านแต่หลังจาก15ไม่มีใครรู้พอมันมีข่าวความฮึ่มๆของทั้งสองฝ่ายว่าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมน้ำมันโลกก็เด้งขึ้นมาประมาณ 3-4 วันแล้วอะค่ะ
0: ครับแต่ก็คิดว่าผมว่าไม่น่าตีกันอย่างเป็นทางการหรอกถ้าตีกันไม่น่าไปเจอกันก่อน
1: ไม่รู้เดายาก
0: แต่ก็เดาไม่ได้เนาะ
1: เดาไม่ได้เหรอนี่โลกใบนี้เดายากจัง
0: ก็จะบอกว่าเสือสองตัว
1: ใช่ค่ะ
0: นึกออกไหมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: นะฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกนะคะแต่ก็จริงๆมันเป็นภาพที่พอเราเห็นปั๊บหนึ่งมันก็แบบดูมี power อะไรบางอย่างไม่รู้
0: จริงๆมันควรจะเป็นภาพที่เราบอกว่าเป็นภาพที่มีแนวโน้มจะเป็นสันติภาพ
1: สัมพันธไมตรี
0: บังเอิญ

0: ไม่รู้จะไว้ใจใครเลย
1: ยากเหลือเกิน
0: จริงอ่ะเป็นอันว่ารอติดตามไปแล้วกันนะครับไม่ต้องตัดสินอะไรล่วงหน้านะครับส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อวานตอนดึกๆตอนอันเห็นนะบอกว่าโอ้โหจริงหรอมีใจพออันเพิ่งพูดกับพี่อ้อยไปบอกว่าอันมั่นใจว่าไม่กำลังพูดถึงการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกบอกว่าเฮ้ยอันมั่นใจว่ารัฐบาลจะต้องไม่เอาเงินมาใช้ในการซื้อลิขสิทธิ์บอลโลกเพราะว่าซิตูเอชันนี้เรากู้เงินอยู่400,000 ล้านนะแล้วถ้าเราอยู่ในภาวะที่กู้เงิน400,000 ล้านเราจะเอาพันกว่ามาซื้ออ่ะถ้านี่คือครอบครัวพี่อ้อย
1: ใช่ค่ะ
0: บอกพี่อ้อยเราไม่มีข้าวกินเราต้องกู้เงิน400,000 ล้านหลังก็บอกว่าพี่อ้อยสมัครสตรีมมิ่งให้หน่อยดีอยากดูหนังอ่ะ
1: หรือแบบมัน
0: เข้าใจบ้างอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกินข้าวก่อนว่าเก็บเงินไว้กินข้าวไหม
1: อะไรจำเป็นก่อนในตอนนั้น
0: เพราะฉะนั้นตอนเมื่อวานตอนดึกๆเห็นข่าวว่าแบบบางสำนักข่าวพาดหัวว่าซื้อ
1: ค่ะ
0: ว่าจ่ายเงินสรุปว่าได้ดูแล้วผมเฮ้ยจริงเหรอผมส่งเข้าไปนึกในใจว่าฉันเดาผิดอีกแล้วเดาผิดอย่างรุนแรง
1: ใช่ค่ะน้องอ่ะส่งมาว่าช่วยเช็คหน่อยว่ามันจริงหรือไม่จริง
0: ใช่ค่ะปรากฏว่าล่าสุดของล่าสุดนะครับอันนี้อ้างอิงจากไทยรัฐออนไลน์นะครับโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าทางครม.มอบกรมประชาสัมพันธ์ให้ประสานการถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026มีภาษาข่าวมากลั่นไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินซื้อลิขสิทธิ์หลังมีข่าวอนุมัติงบกลาง 1,300 ล้านบาทเพราะฉะนั้นสรุปให้ง่ายๆอีกไม่มีการใช้งบกลางและขอยืนยันว่าไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐบาล 100% ผมก็งงว่าจริงๆก็ตอบว่าไม่ตกลงซื้อหรือไม่ซื้อถ้าพูดให้ง่ายน
1: ะ
0: แต่พออ่านปุ๊บก็ต้องอ่านอีกว่าแล้วตกลงซื้อเปล่า
1: เพราะเขาบอกว่าไม่ได้ใช้ 100% ของงบรัฐบาล
0: ใช่ไม่ยืนยันไม่ได้ใช้งบประมาณ 100% คำว่าไม่ได้ใช้งบประมาณ 100% แปลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณของรัฐบาลแน่นอนหรือแปลว่าใช้งบประมาณรัฐบาลแต่ไม่ได้ใช้ 100%
1: บางส่วนหรือเปล่า
0: เข้าใจใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: ค่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะคือบางอันมันทำไมอ่านข่าวยากจังเดี๋ยวนี้ นะครับซึ่งอ่ะอีกก็บอกว่าไม่ได้มีการอนุมัติวงเงินในเรื่องของการถ่ายทอดบอลโลกแต่อย่างใด ไม่มีการพิจารณาเรื่องของงบกลางใดๆซึ่งกรมประชาสัมพันธ์มีแนวทางอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวเขาจะไปวางแผนกับกสทช.ว่าตกลงต้องใช้งบตรงไหนอะไรยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วฟีฟ่าขายลิขสิทธิ์แพงมากในรอบนี้ของฟุตบอลโลกค่ะ 1,500 ล้านถึง 1,600 ล้าน
0: ครับ
1: นะคะแต่เมื่อวานนี้หลายๆส่วนก็ออกมาให้ความเห็นเพื่อว่าก็ฟังแล้วก็เรียนรู้กันน่ะนะคะง่ายๆอย่างคุณศรีกัญญาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีกฎ must have แล้วนะคือกฎ must have เนี่ยมันเป็นกฎที่อุ๊ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วค่ะว่าใดๆก็ตามมันจะต้องมีกีฬาบางแมตช์กีฬาในภูมิภาค
0: มันมีโอลิมปิกก
1: ับ
0: พาราลิมปิกเอเชียน
1: เกม
0: แล้วก็เอเชียนพาราเกมอะไรสักอย่างนึงแล้วก็ซีเกมอะไรเงี้ย
1: ใช่ค่ะ
0: เหมือนมีแค่6มั้ง
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นกีฬาในภูมิภาคเราแล้วก็มีประเทศไทยส่งเข้าไปแข่งด้วยนั่นคือกฎมาสแฮฟแปลว่าทุกคนควรจะได้เชียร์ทุกคนควรจะได้ดูแต่บังเอิญว่าฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่ในกฎมาสแฮฟแล้วก็สิ่งที่บางทีท่านนายกอาจจะแบบอยากจะให้กำลังใจทุกคนที่ชอบดูบอลได้ดูฟรีแน่นอนได้ดูฟรีแน่นอนเขาเลยบอกว่าบางทีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขแห่งเอเจนซี่ก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องลดราคาเพราะเขาประกาศไปแล้วว่านี่ไงเดี๋ยวเขาต้องดูฟรีแน่นอน มันก็เลยเกิดการต่อรองที่
0: ผมว่าท่านนายกก็ต้องเรียนรู
1: ้ว่าการต่อ
0: จริงไหม
1: การต่อรองมันจะต้องแบบเพราะนั้นพี่น้องอาจอยากได้มากๆเนี่ยพี่เอาราคาเดิมจ้ะพี่ไม่ให้ราคาลดหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะไม่เป็นไรจนกระทั่งวันนี้ค่ะมีหลายๆคนที่เป็นคนขาบอลทั้งหลายอ่ะถึงขั้นบอกว่าไม่ดูก็ได้นะเพราะว่าวันนี้บริบทของโลกมันเปลี่ยนและบริบทของประเทศไทยมันเปลี่ยน
0: ขนาดเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ชอบดูบอลมากแล้วก็ชอบดูบอลโลกมากผมก็ชอบนะบอลโลกเกือบจะเป
1: ็น
0: บอลที่คุณดูได้โดยคุณไม่ต้องรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบอลน่
1: ะ
0: แต่ก็ยังดูสนุกเอาแค่พิธีเปิดพิธีปิดก็สนุกแล
1: ้
0: วแต่ว่าผมว่าก็ทั้งหมดดูตามสถานการณ์แล้วก็ความเหมาะสมกันละกัน
1: คือจริงๆอ่ะทุกครั้งเนี่ยถ้าเอกชนลงเงินเอกชนมีลงขันไปก่อนหน้านี้นะคะเขาก็มีการไปเปรียบเทียบตอนรัฐบาลของท่านประยุทธ์ตอนนั้นเนี่ยก็ลงประมาณนี้เหมือนกันว่าได้ดูหรือไม่ได้ดูคือเอกชนลงขันแต่ก็ต้องยอมรับว่าเอกชนลงขันเขาก็ต้องได้อะไรบ้างอ่ะมันไม่ได้แปลว่าลงขันเสร็จปั๊บเอ้าคือมันมีกติกาบางอันเช่นแบบว่าถ้าอย่างนั้นใครอยากดูจ่ายตังค์ได้ไหมล่ะซึ่งก็มีเซนกับการทำธุรกิจแต่ถ้าเกิดบอกว่า ไม่ได้ต้องดูฟรีอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าลงขันไปนั้นได้อะไรจากสิ่งนี
0: ้ครับซึ่ง อันคิดว่าส่วนหนึ่งนะท่านนายกหลุดปากพูดออกมาไง
1: ค่ะ
0: ผมว่าใช้คำว่าหลุดปากได้เลยอ่ะแต่ว่าก็ เราก็ไม่ควรจะมานั่งแบบเหมือนกับจับผิดกันว่าก็หลุดปากออกมาแล้วก็แบบมันก็จะเป็นเรื่องการเมืองแหละ
1: ค่ะ
0: จะเป็นเรื่องการเมืองแล้วแต่ในอีกด้านหนึ่งผมคิดว่าที่ท่านพูดออกมาก็คงจะเป็นเจตนา
1: ใช่ค่ะเขาอยากดูแล
0: เจตนาแหละว่าแบบเฮ้ยก็ต้องได้ดูสิ
1: ค่ะ
0: แต่ก็ไปดูรายละเอียดแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ด้วยผมว่าถ้าสถานการณ์ดีแล้วก็ประเทศไม่ได้กระถือกระแทดแบบที่เป็นอยู
1: ่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: การพิจารณางบบางส่วนก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าตกใจเกินไปแต่ในสถานการณ์ที่มันมาพร้อมกับการกู้ความซ้ายขวาในการที่จะขึ้นภาษีแล้วก็ประกาศขึ้นค่าครองชีพสารพัดรวมถึงราคาน้ำมันที่ยังเอาลงไม่ได้อย่างเงี้ยก็มันก็ไม่เหมาะนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับย้ำอีกทีเนาะราคาน้ำมันนะครับวันนี้ในส่วนของดีเซลขึ้น80สตางค์ในส่วนของเบนซินแล้วก็โซฮอลขึ้น90สตางค์นะครับตั้งแต่ตีห้าที่ผ่านมาแล้ว
1: ซึ่งจริงแล้วดีเซลก่อนหน้านี้ก็ลงไปต่ำกว่า40นะตอนนี้ขึ้นมาเหนือ40อีกครั้ง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เราก็เห็นนะครับว่ามันก็เป็นเรื่องหลายๆอย่างเริ่มส่งผลกระทบกันหนึ่งในนั้นคือบริษัทผลิตขนมขบเคี้ยวอันนี้เป็นข่าวใหญ
1: ่
0: ซึ่งที่มันเป็นข่าวใหญ่ก็เพราะมันเป็นแรงกระเพื่อมแรงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมัน
1: เดือดร้อนกันทั่ว
0: เลยมันเดือดร้อนเนี่ยคาร์บี้เราก็รู้จักนะครับขนมถุงขนมขบเคี้ยวของญี่ปุ่นนะฮะยี่ห้อคาร์บี้นะครับกำลังจะเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พูดง่ายก็กระเบื้องเปลี่ยนไอ้ถุงอะถุงขนมอะ
1: แต่ก่อนเป็นสี
0: จากเดิมก็เป็นสีแบบที่เราเห็นนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้จะเปลี่ยนทั้งหมดเป็นถุงเหมือนเดิมนะฮะลวดลายเดิมแต่เปลี่ยนเป็นสีขาวดำ
1: ค่ะคือจริงๆเขาบอกว่าไอ้ตัวเนฟท่ามันเป็นส่วนประกอบของสีอะค่ะซึ่งก็คือปิโตเคมีตัวหนึ่งปกติแล้วเนี่ยคือเนฟท่าตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ปกติไม่มีการปิดช่องแคบทั้งหลายทั้งปวงมันก็จะเป็นการทำสีสันได้ตามปกติแต่ไม่รู้นะพี่ว่ามันเป็นการตลาดที่เจ๋งอะ
0: อันรู้สึกว่าอยู่ดีได้พื้นที่สื่อทั่วโลกเลย
1: ถูกต้องเพราะทั่วโลกเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นจะเรียกว่าอะไรดีนะมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึงอ่ะคือแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะทำเป็นสีขาวดำเพราะเนื่องจากว่าเนฟท่านั้นขาดแคลนและไม่ทำแค่คาร์บี้อันเดียวนะคะสินค้าในบริษัทเดียวกันจะกลายเป็นสีขาวดำแล้วก็จะเริ่มต้นในการวางขาย25พฤษภาคม
0: ผมว่ามันจะกลายเป็นคนตั้งใจไปซื้อ แล
1: ้
0: วมาถ่ายทำคอนเทนต์นึกออกป่ะ
1: ใช่ใช่
0: ผมว่าอีกด้านนึงนี่คือการตลาดที่ชาญฉลาด
1: แต่
0: ไม่ได้บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาจริงแล้วมาสตรอเบอรี่ใส่เรานะผมว
1: ่
0: าปัญหาก็มีเพราะจะทำทั้งหมด14รายการด้วยกันที
1: ่
0: วางจำหน่ายที่ญี่ปุ่นสมมุติถ้าผมไปเจอผมก็จะแบบเราก็จะถ่ายรูปเล่นแต่นี่ไงที่เป็นข่าวอ่ะนึกออกไหม
1: ใช่
0: บอกว่ารูปลักษณ์เปลี่ยนไปแต่คุณภาพส่วนประกอบความปลอดภัยยังคงเหมือนเดิมเนี่ยเชื่อดีว่ามีคนทำคอนเทนต์เลยอ่ะ
1: จริง
0: นี่ไงเธอตัวนี้ไงเนื่องจากว่าเนฟท่าเป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมชนิดหนึ่งซึ่งใช้ในกาวและพลาสติกและจำเป็นสำหรับการทำเรซินและตัวทำละลายที่ใช้ในการพิมพ์สีในระดับอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้น
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเขาก็พยายามจะหานะมันไม่ใช่แค่ว่าขาดแคลนแล้วเธอก็จบลงที่ตรงนี้หรอเขาพยายามจะไปหาประเทศอื่นๆที่ขายแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะไปหาแล้วมาชดเชยได้ทันนะคะ
0: ครับ
1: คิดดูดิก็จะเป็นรุ่นแบบนี่ไงเธอจำรุ่นสงครามได้ไหม
0: Limited Edition นะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นมันก็คือ Limited Edition เลยพี่ออยนะ
1: ล่ะแล้วใครจะไม่เก็บต่อให้ไม่ได้เป็นคนชิมนะต่อให้เป็นคนไม่ได้กินอันเนี้ยแต่พี่ว่าการเก็บไว้ก็เลิศค่ะ
0: เก๋ๆ
1: ใช่แล้ว
0: ครับผมอีกเรื่องนึงซึ่งผมยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าก็เห็นแล้วก็เห็นปุ๊บก็โอ้ข่าวใหญ่นะ
1: ค่ะ
0: ไอรีนหวัง
1: อ
0: ดีตนายกเทศมนตรีของรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ดีๆผมคงไม่ใช่อยู่ดีๆผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรแต่ผมถามไปจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครตอบผมได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ค่ะ
0: เธอลุกขึ้นมาสารภาพว่าเคยเป็นอดีตสายลับให้กับจีนร่วมกับอดีตคู่มั่นระหว่างปี2020ถึง2022
1: ค่ะ
0: บอกว่าเขาแล้วก็เคยเผยแพร่บทความปฏิเสธข้อกล่าวหาจีนล้างเผ่าพันธุ์บังคับไปใช้แรงงานอุยกูร์ในตอนนั้นนะครับอันนี้คือรายงานจาก CNN นะฮะ
1: ค่ะ
0: คำถามที่ผมสงสัยคือลุกขึ้นมาสัมภาษณ์ลุกขึ้นมาสารภาพทำไม
1: ใช่ใช่พี่กำลังอ่านอยู่เหมือนกันว่าตกลง
0: อันหามูลเหตุไม่เจอว่าอะไรคือสิ่งที่กดดันให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาสารภาพ
1: ค่ะเพราะจริงอ๋อเขาถูกตั้งข้อหาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในความผิดฐานทำงานแทนรัฐบาลต่างชาติภายในสหรัฐแล้วก็ไม่แจ้งต่อรัฐบาลกลางตามที่กฎหมายกำหนด
0: คือเธออายุ58นะครับ
1: ค่ะ
0: ถูกกล่าวหาส่วนหนึ่งแต่ยีลุกขึ้นมาสารภาพแปลว่าต้องรู้แล้วว่าแพ้แน่
1: ๆค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าถ้าแพ้แน่ๆสารภาพไม่รู้เหมือนกันว่าประเทศเขามีแบบเมื่อสารภาพได้ลดลงโทษลงกึ่งหนึ่งหรืออะไรมีหรือเปล่าครับผมแต่นี่แหละก็เขาบอกว่าบทความที่เธอตั้งใจเผยแพร่นั้นเอื้อประโยชน์ต่อรัฐบาลปักกิ่งและช่วยผลักดันโฆษณาชวนเชื่อ ที่สนับสนุนจีนในสหรัฐอเมริกา
1: แต่ถ้าเป็นข้อหาแบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะแล้วอยู่ในภาครัฐด้วยนะ
0: มันดูแรงอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วอยู่ๆเหมือนในหนังเลยอ่ะมีสายลับและเข้ามาอยู่ในภาครัฐด้วยนะคะเพราะแล้วตอนนี้แต่คุกของเขานะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้รับสารภาพในข้อหาเดียวกันและถูกคือมีคนก่อนหน้านี้ถูกตัดสินจำคุก4ปีคืออ่ะถ้าพูดตรงๆนะคะข้อหาที่แรงแบบเนี้ยแต่เขาจำคุก4ปีเองนะ
0: น้อยนะ
1: ถูกต้องถ้าคือไม่ได้แปลว่าต้องไปทำโทษอะไรเขารุนแรงอะแต่เพียงแต่แค่ว่าการเป็นสายลับแล้วเข้ามาอยู่ในภาครัฐของประเทศอันยิ่งใหญ่ขนาดเนี้ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คนนี้คนเดียวนะคะเคยมีคนก่อนหน้านี้ด้วยและคนคนนั้นเนี่ยทำหน้าที่เหรัญยิกด้วยอะเคยทำหน้าที่เหรัญยิกให้กับแคมเปญเลือกตั้งของหวังเมื่อปี2022โอ้โหบ้านเรามีไม่รู้ค่ะมีสายลับหรืออะไรก็ตามทีอะแต่สิ่งนึงที่เขาพูดกันอยู่เนาะอันนี้แบบที่พังงานที่สุราษฎร์อะเหมือนกับมีชาวต่างชาติ
0: อยู่
1: ใน
0: พื้นที่เยอะมาก
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เมื่อวานส่งท้ายให้นิดนึงเหมือนยังมีข่าวอยู่นะฮะ
1: มีค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงเมื่อวานเล่าคร่าวๆไปแล้วนิดนึงว่าเขาจะไปเคลียร์ตรงจุดไหนก่อนนะครับก็ปฏิบัติการถอนรากถอนโคน
1: ค่ะ
0: นอมินีทั้งหลายนะครับ DBD กับ DSI นะครับประกาศนำร่อง2เกาะคือพังงานกับสมุย
1: เพราะมีคนร้องเรียนมาเยอะมากก่อนหน้านี้นะแต่บางทีเอาต้องพูดตรงนะคะบางทีเสียงร้องเรียนตรงนั้นมันดังไปไม่ถึงอะจนกระทั่งเริ่มมีภาพคือหนึ่งตอนนี้เข้ามาเที่ยวเมืองไทยเหมือนไม่ได้มาเที่ยวเมืองไทยอ่ะมันเกิดภาพที่มันมีนักธุรกิจชาวต่างชาติเต็มไปหมดเลยแล้วเขาทำข้อมูลรายละเอียดมาค่อนข้างเยอะนะคะว่าตกลงแล้วอันดับหนึ่งที่เข้ามาทำธุรกิจตรงนั้นเนี่ยคือประเทศอะไรบ้าง
0: ครับผม
1: นะ
0: ก็นี่แหละก็จะเป็นคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับกรมสอบสวนคดีพิเศษจะก็ลงไปโฟกัสเบื้องต้นก่อนที่พังงานกับสมุยนะครับก็ทั้งหมดอยู่ที่สุราษฎร์นะฮะก็จะลงไปดูกันนะครับมีการสแกนนิติบุคคลไปแล้ว 11,426 บริษัทนะครับที่มีคนต่างชาติร่วมประกอบธุรกิจเอาเฉพาะใน2เกาะนะฮ
1: ะ
0: 11,426 นะฮะ
1: เยอะมาก
0: อ่ะก็เขามีในเบื้องต้นเปิดเผยออกมานะครับมันมีหลายชาตินะฮะคืออิสราเอลเป็นระดับหนึ่งเลยคือ 22%
1: ที่เกาะพังงาน
0: ใช่
1: ค
0: ่ะในขณะที่ฝรั่งเศส 13% อังกฤษ 11% รัสเซีย 10% เยอรมัน 6% แล้วก็ตามไปด้วยอเมริกัน 4% แล้วก็อิตาเลียนยูเครนออสเตรเลียนเบลเจียมเรียงกันไปนะครับในขณะที่สมุย10อันดับสัญชาติที่ร่วมลงทุนสูงสุดคือฝรั่งเศสนำโด่งมาที่ 24% ตามมาด้วยอังกฤษอีก 13% รัสเซีย 11% แล้วก็มีจีนโผล่มาด้วยแล้วจีนอยู่ที่ 6% อิสราเอลตามมาอยู่ที่อันดับ5ทางฝั่งของเกาะสมุยนะครับเยอรมันอเมริกันออสเตรเลียนสวิสแล้วก็อิตาเลียนเรียงๆกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือข้อมูลนะฮะ
1: ค่ะที่เป็นข้อมูลแล้วก็เดี๋ยวทาง DSI ก็จะลงด้วยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าภาพก่อนอันนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องที่เขามาลงทุนอย่างเดียวนะคะการเกิดนอมินีหรือแม้แต่เราเริ่มเห็นคลิปของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่เขามาเที่ยวแล้วเขาไม่กลับแต่ทำไมถึงดูเหมือนกับอัตพูดง่ายๆค่ะบางส่วนดูเป็นคลิปอันธพาลด้วยซ้ำ
0: ใช่ตอนนี้ก็คือเขาลงไปสแกนแบบเดียวกันทั้งที่กระบี่พังงาประจวบคีรีขันธ์ชลบุรีภูเก็ตหัวหินลงหมดเลย
1: ะ
0: นะครับก็ดีก็ต้องตามไปดูแต่ตามไปดูในที่นี้ถ้าอะไรที่มันไม่ผิดก็คือไม่ผิดนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออคือผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบก็ถ้ามันไม่ผิดก็คือไม่ผิดอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: นะฮะแต่เราก็ต้องย้อนกลับมาดูแล้วว่ามันมีอะไรที่ไม่ผิดแต่ผิดปกติหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่ไม่ผิดว่ะแต่มันปล่อยให้เป็นแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไขนะครับรวมถึงตามไปดูบางละมุงแล้วก็สุราษฎร์ด้วย
1: เขาว่าคาดว่าอาทิตย์หน้าน่าจะมีความชัดเจนขึ้นว่าจะตรวจสอบกลุ่มไหนนะคะเพราะว่าหลังจากการออกมาตรการไปเนี่ยที่คุมเข้มการจดทะเบียนให้แสดงหลักฐานการเงินและก็คุมเข้มบุคคลเนี่ยคือเขาทำมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ทำไมถึงยังมีการลักลอบแปลว่าต้องมีนอมินีหรือเปล่า
0: ซึ่งสถานทูตอิสราเอลออกคำเตือนอย่างเป็นทางการจากสถานทูตอิสราเอลเตือนคนอิสราเอลในประเทศไทยว่าให้เคารพกฎหมายของประเทศไทยอย่างแบบเคร่งครัดอ
1: ่ะ
0: หลังจากที่ตอนนี้เขามีการเอาจริงแล้วก็โทษหนักที่สุดก็คือเพิกถอนวีซ่าเลย
1: ค่ะก็ควรต้องเคร่งครัดอ่ะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าประเทศเราเปิดให้เข้าง่ายจัง
0: ครับผม
1: นะคะแล้วเข้ามาทำธุรกิจ
0: ซึ่งอีกเหมือนกันตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีการพูดถึงเรื่องของฟรีวีซ่
1: าน
0: ะครับสื่อหลายสื่อเขาจะใช้คำว่าเพิกถอนยกเลิกฟรีวีซ่าแต่จริงๆที่ ที่ได้ยินมาแล้วก็พอลงไปดูในรายละเอียดที่ไม่ใช่แค่พาดหัวมันไม่ได้เป็นการยกเลิกนะฮะแต่มันเป็นการปรับวัน
1: ค่ะ
0: อย่างเช่นจาก60เหลือ30อะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เชิญสมาคมอะไรกันต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวมารวมตัวกันนะครับว่ามันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอะไรกันอย่างไรโดยภาพรวมก็ผมคิดว่าน่าจะมีการขยับตัวเลขมันอาจจะเปลี่ยนลงไปเพราะเขาบอกว่าน่าจะเกิน 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวไม่ได้มีใครอยู่เกิน30วัน
1: ก็คือมาเที่ยว
0: อยู่แล้ว
1: ค่ะ10ถึงนะ12อ่ะ2อาทิตย
0: ์
1: แต่ไม่น่าจะอยู่ทั้งเดือน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทำไมอ่ะมีคนบอกว่าเห็นตะไหล่พี่อ้อยตอนแรกตกใจคืออะไร
1: อ๋อเขาบอกว่าพี่อ้อยใส่เสื้อสีแดงเท่ากับเก้าอี้วันนี้พี่มีงานต่อค่ะแล้วเป็นงานต่อที่เขาต้องใช้ชุดแดงทั้งชุด
0: อ๋อใช่ค่ะแล้วทำไมต้องตกใจเหมือนพี่อ้อยโผล่มาจากเก้าอี้อย่างเงี้ยหรอ
1: มุกฮามุกมุกฮาฮาฮาฮามุกฮาฮาค่ะ
0: ครับผม
1: วันนี้เดี๋ยวพี่ไปถึงฉะเชิงเทรา
0: โอ้โห
1: เป็นโรงงาน
0: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: กายจุง
1: และต้องสีแดงค่ะ
0: โอเค
1: โอเค
0: ครับผมอ่ะอีกเรื่องนึงนะฮะฮุนมาเน็ตครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประกาศซึ่งเราต้องคิดดีๆนะฮ
1: ะ
0: ตั้งแต่ตอนแรกแล้วผมก็ว่าไงก็ว่ากันไปละกันนะครับแต่จริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ตอนสัมภาษณ์อ
1: ่ะ
0: คนที่มองว่าไม่ควรยกเลิกก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับเรากำลังพูดถึง MOU 44นะครับว่าเราประกาศไปแล้วแล้วประกาศในหลายการประชุมในเวทีระดับโลกไปแล้วด้วยว่าฉันยกเลิกนะฮะซึ่งจริงก่อนอันนี้บอกว่าจะยกเลิกไม่ยกเลิกจะให้ทำประชามติด้วยซ้ำแต่ปรากฏถึงเวลาตอนยกเลิกฟังดูง่ายง่าย
1: ประกาศเลย
0: ประกาศเลยแล้วตอนประกาศก็จนถึงเดี๋ยวนี้เราเองก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าตกลงข้อดีข้อเสียมันอะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแต่เป็นอันว่าล่าสุดฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับประกาศในการประชุมวิสามัญสมัชชาแห่งชาติของเขาว่ากัมพูชาจะไม่ถอยกลับไปใช้กลไกไก่เกลี่ยแบบทวิภาคีกับไทยอีกแล้วซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดตอนแรกเลยว่าเราพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างเรากับกัมพูชาโดยไม่ให้นานาชาติเข้ามายุ่งและจะไม่ให้เรื่องนี้ไปถึงสหประชาชาติจะไม่เอาสารโลกพูดง่ายๆคือเราจะไม่ให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่
1: เราจะคุยกันให้จบเอง
0: เราจะคุยกันเอง
1: ค
0: ุยไม่จบก็ไม่เป็นไรแต่จะให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนจำได้ป่ะแล้วท่านที่บอกว่าจะไปคุยอาเซียนเรายังบอกเลยว่าเอ๊ะไอ้ที่ต่างชาติเข้ามาสังเกตการเนี่ยแค่สังเกตการนะต้องไม่ให้เขามีสิทธิ์เข้ามาก้าวก่าย
1: อย่ามาแทรกแซง
0: เพราะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศแล้วคนอื่นจะเริ่มเข้ามามีผลกัน
1: ค่ะ
0: นี่คือประโยชน์ของการมี MOU เพราะ MOU คือเธอกับฉันทำกัน
1: ค่ะ
0: และที่มันไม่จบก็แค่มันไม่จบแต่เรายังมี MOU ว่าเจตนาของเราคือเราจะคุยกัน2คน
1: คือจะเจรจากัน
0: ใช่แต่เมื่อเราประกาศไปแล้วว่าฉันไม่เอา MOU 44แล้วน
1: ะ
0: จากนี้ฉันจะใช้Unclose คืออะไรคืออนุสัญญาสหประชาชาตินั่นแปลว่าจากนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสหประชาชาติ
1: แล้วหลังจากที่ไทยประกาศยกเลิก MOU
0: ผมไม่รู
1: ้ค่ะ
0: ผมรู้เท่านี้แต่ตอนนั้นที่อ่านสัมภาษณ์กับหลายๆคนทุกคนก็พูดว่าเราควรเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเรื่องของเรากับกัมพูชา
1: ค่ะ
0: เพราะเมื่อเราคุยกับกัมพูชาผมพูดตรง
1: ๆค่ะ
0: เราได้เปรียบไหมล่ะถ้าคุย2คนเราได้เปรียบไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: แต่อยู่ดีๆเราเหมือน
1: บางคนมองอย่างนี้ด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วเป็นความตั้งใจของคุณมันเนตตั้งแต่ต้นว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วอ่ะเขาถึงพยายามฟ้องโลกอยู่ตั้งหลายครั้งที่
0: ก่อนนั้นเขาพยายามทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ
1: ่อยู่แล้ว
0: เขาใช้นานาชาติเพราะเขารู้ว่าเขาคุยกับเราเขาไม่มีแรง
1: เขาเสียเปรียบ
0: เขาเสียเปรียบไง
1: ค่ะค่ะ
0: ซึ่งผมก็ไม่รู้ละกันแต่พอผมเห็นประกาศของคุณมาเนตอันนี้ปุ๊บมันเข้าทางกับที่อันก็เคยพูดเรื่องนี้กับพี่อ้อยจำได้ไหมล่ะ
1: มันเข้าทางใช่ใช่
0: อันเคยเล่าพี่อ้อยพี่อ้อยเคยถามอันมั้งว่ามันยังไงนะอันบอกพี่อ้อยอันคุยกับคนเยอะมากแล้วอันไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรตรงกลางออกมาที่มันชัดเจนว่าตกลงแล้วทำไมเราถึงจะยกเลิกแล้วดีไม่ดียังไงเพราะว่าอันก็เกรงว่าคนที่อันคุยอ่ะอาจจะเป็นคนที่มีผลทางการเมืองว่าแบบเกี่ยวพันกับส่วนที่เขาเคยบอกว่ามันดีแล้วเขามีส่วนในการสนับสนุนให้มันเกิดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วมัน
1: มันดีหรือมันไม่ได้เพราะจริง MOU 43 44นะตอนนั้นเราพูดถึง MOU ทั้ง2อันด้วย
0: ใช
1: ่แต่ตอนที่เห็นประกาศเลิกขึ้นมาปั๊บนึงถึงขั้นต้องไปแบบว่าเอ๊ะมันมีอะไรก่อนหน้านี้มั้ยนะทำไมถึงอยู่ๆมีการประกาศเลิกนะคะก็เลยเป็นความชัดเจนของเราแล้วก็เลยเป็นความชัดเจนของทางกัมพูชาด้วย
0: คือในตรงที่อ่านคุยไว้อะนะฮะที่อ่านสัมภาษณ์และที่อ่านเข้าใจอะ MOU ไม่มีผลบังคับใช้อะไรเลยทางกฎหมายเพราะว่าไม่ว่าเมื่อเราไปคุยกับคนที่ทำ MOU กับเราจบแล้วอะมันจะมีผลบังคับใช้ใดๆที่มันจะเป็นผลเป็นเรื่องใหญ่ก็ต้องกลับมาผ่านรัฐสภาอยู่ดี
1: อยู่ดี
0: ซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีการสรุปอะไรที่มันจะเข้าผ่านกระบวนการทางรัฐสภาเลยแต่การมี MOU ค้างเติ่งเอาไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าเธอกับฉันมีพันธสัญญาที่เราตกลงกันไว้ตามความเข้าใจด้วยเจตนารมณ์ว่าเรื่องนี้เราจะคุยกัน2คน
1: ซึ่งจริงๆแล้ว MOU 44เนี่ยมันเป็นเรื่องของเขตแดนทางทะเลนะคะแต่ MOU 43เนี่ยพื้นที่เป็นพื้นที่ราบแต่พอเราประกาศเอ๊ะยกเลิก MOU 44ยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
0: คือ
1: ไม่ดี
0: เอาง่ายๆนะสมมติถ้า MOU 44ระหว่างอันกับพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราตกลงกันว่าตกลงแล้วเกาะที่อยู่ระหว่างอันกับพี่อ้อยเนี่ยเป็นของใครกันแน่พี่อ้อยบอกของพี่อ้อยอันบอกของอันพี่อ้อยบอกว่างั้นแบ่งกันครึ่งนึงอันบอกไม่เอาฉันจะเอาเกินครึ่งสมมติเอางี้ก็ได้นะหรือฉันไม่แบ่งกับเธอหรอกเพราะก่อนนี้เป็นของฉันแน่ๆเมื่อตกลงไม่ได้เราก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
1: แล้วค่อยมาคุยกันใหม่ในครั้งต่อไป
0: เด
1: ี๋
0: ยวปีหน้ามาคุยกันใหม
1: ่
0: เกาะยังอยู่ที่เดิมใช่ไหมใช่แต่ถ้าตอนนี้เรากำลังบอกว่าเราจะไปใช้กฎอนุสัญญาสหประชาชาติถ้าบังเอิญว่ากฎอนุสัญญาสหประชาชาติดันฟันออกมาว่าเกาะนี้เป็นของคนละครึ่งจะทำไง
1: เราก็ต้องตามนั้นถ้าเกิดบังเอิญว่ามาพิสูจน์ระดับโลก
0: เราแยกย้ายกลับไปแล้วบอกก็ฉันไม่ตกลงแล้วเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ได้ปะ
1: ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ใช่
0: เราพูดเองว่าเราจะใช้กฎนี้
1: เพราะเราไม่ทวิภาคีแล้วไงพอเขาบอกแล้วเขาจะไม่ทวิภาคีแล้วนะ
0: เพราะฉะนั้นการที่มันไม่จบบางทีอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ก็ได้นะ
1: มันอาจจะ
0: จบไม่ได้จริงๆก็ได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะใช้พื้นที่นั้นกันต่อไปโดยการพูดคุยกันค่ะก็เป็นการอัปเดตละกันค่ะว่าตอนนี้ทางกัมพูชาบอกว่าเขาจะไม่คุยทวิภาคีแล้วกับเรื่องนี
0: ้ครับซึ่งก็เป็นซึ่งพูดตรงๆว่าในความเป็นจริงสิ่งที่เขาพูดก็แปลว่าก็ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลชุดนี้ไงเพราะเราบอกว่าเราจะยกเลิก MOU 14ก็แปลว่าเราไม่ต้องการคุยทวิภาคี
1: เพราะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องดูต่อนะคะว่าพอเรายกเลิกปรับจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไม่คุยแบบทวิภาคีแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นจากนี
0: ้เพราะถ้าเจตนาของเราคือเรายังต้องการจะคุยทวิภาคีเราควรไปทำ MOU 69ก่อน
1: ต้องย้อนกลับไปอีก
0: แล้วเมื่อ MOU 69สำเร็จออโตเมติกลี่แ
1: ค
0: นเซิล44แต่เราแ
1: ค
0: นเซิล44ก่อนที่จะมีอันใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าในทางกลับกันนะฮะก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องการทวิภาคี
1: ถ้าเนื้อในเป็นเช่นน
0: ั้
1: น
0: เข้าใจใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าผมถ้ามุดนั่งอยู่กับผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ผมจะถามว่าตกลงเราไม่ได้ต้องการทวิภาคีแต่แรกใช่ไหมหรือคุณงง
1: เฮ้ยขอให้เป็นความตั้งใจเถอะนะถ้าเกิดงงปั๊บนึงอ่ะพี่ว่ายังมีอีกหลายเรื่อง
0: นี่คือคำถามพิธีกรภูวนาถนะฮะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
0: ถ้าผมนั่งอยู่กับคนที่เกี่ยวข้องผมจะถามคำถามนี้
1: คือมันควรจะต้องมีหลักเกณฑ์กติกามีแบบว่าแผนอันแยบยลว่าให้มันเป็นแบบนี้ไปเลยดีกว่าแต่ถ้าบอกว่าอ๋อเปล่าถ้าเรางงไม่ได้ค่ะมันมีอีกหลายเรื่องที่งงไม่ได
0: ้ครับ
1: นะคะหมดย่างหมดย่างหมดเวลาไหม หมดเวลาแล้วเนาะโอเคค่ะ เดี๋ยวต้องตามมาเรื่องของไวรัสฮันตาค่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่าตอนนี้กระแสมันเยอะ1ไม่ติดสู่คนแต่ล่าสุดองค์การอนามัยโลกบอกเลยนะคะว่ามันกลายพันธุ์จนกลายเป็นสิ่งที่ติดจากคนสู่คนได้เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะคะต้องขอบคุณกับผู้สนับสนุน Green Morning Show นะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาเล็ตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเนทชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานค่ะและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเล็ตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแน บสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
0: อร่อยเกินต้าน
3: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
4: อาหารแมวกินเนาะ

0: คุณทิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: ฉันได้แล้ว
1: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: กลับมาแล้วครับมีข้อความส่งมาบอกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วยังเถียงเถียงกันนี่คือเถียงกันเล่นๆแล้วนะฮะผมว่าเถียงกับลูกอยู่เลยว่าพี่อันพูดคำว่ากระถอดกระแถดเนี่ยแปลว่าอะไร
3: แต่มันทำให้ได้อารมณ์เนาะเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ไปเซิร์ชกันเลยนะพวกเราก็ทำงานกันหนักมาก
2: มีการมีคำนี้ไหมมีนะฮะเป็นภาษาเหนือ
3: แต่ก็ถอดแถด
2: ใช่แปลว่าขยับตัวหรือขยับก้นแปลว่าขยับแบบกระถึดกระถึดอะเอาเดี๋ยวต้องเข้าใจว่าคือบางคำมันไม่ได้มีความหมายแต่ว่าแบบตัวเสียง
3: มัน
2: ตัวเสียงมันอธิบายความได้นะ
3: จริงๆพี่ว่าถ้าเกิดภาษากลางเขาเรียกว่ากระถึบมั้ง
2: เออ
3: นะมันจะเป็นการกระถึบ
2: นี่ไงใกล้เคียงกับคำว่าขยับ
3: ขยับแต่ว่าไม่ยอมยกก้น
2: อ
3: ะ
2: ถอดแถดมาใกล้ๆหน่อยนี่เขาตัวอย่างกันใช้นะแต่บางคนก็จะเติมนี่แหละกระถอดกระแถดหรือแบบว่าเขามีคำว่าทะเลตอะไรนะทะเลต
3: มันมีกะไว้คำหน้าด้วย
2: ทะเลตทะเลทะแทดเนี่ย
3: อัน
2: นี้ก็เป็นภาษาเหนือเหมือนกันทะเลทะแทดเป็นเหมือนแบบซินโนนีมอะไรอย่างเงี้ย
3: นะคะอาจจะได้ไม่ต้องเถียงกับลูกค่ะ
2: แล้วมีนี่ด้วยมีกระต้อกระเตี้ยอะไรคือกระต้อกระเตี้ยไหนกดซิ
3: หมายถึงอะไร
2: เก็บไปใช้คราวหน้า
3: เป็นภาษาอีสาน
2: กระต้อกระเตี้ยแปลว่ามากมายอ๋อเหร
3: อ
2: มันจะอะไรขนาดนั้นเกินจริงอ๋อเหรอ
3: กระต้อกระเตี้ยมากเหี้ยล่ะคะ
2: กระด้อกระเดี้ยดอเด็กดอเด็ก
3: เดี๋ยวนะ
2: ออกกระด้อกระเดี้ยแปลว่าน่ารำคาญก็ได้
3: เฮ้ยเรามีภาษาถิ่นน่ารักน่ารักเต็มอ้
2: าวแต่แปลว่าสวยมากก็ได้งามกระดอกกระเดี้ยแปลว่า
3: สวยเหลือเกิน
2: งามเกินจริงเหรอ
3: แต่ก็มันมีคำว่ามากเกินไปด้วยนะ
2: คิดฮอดกระดอกกระเดี้ยแปลว่าคิดถึงมาก
3: น่ารักน่ารักดี
2: โอเค
3: ครั้งหน้าเดี๋ยวน้องอาจจะใช้บ้าง
2: ครับผมอ่ะจำเรื่องบาร์โค้ดคิวอาร์โค้ดได้ไหมฮะ
3: จำได้ค่ะ
2: จำได้ไหมฮะที่บอกว่า15วัน
3: เราอัปเดตมาโดยตลอดค่ะล่าสุด
2: เพราะผมก็นึกใจว่าก็พูดว่า15วันไงล่าสุดก็ออกมาบอกว่าอ๋อก็ยังเขายังไม่ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาถ้าภาษาเรานะผมก็บอกว่าอ้าวก็คุณบอกว่าคุณให้เวลา15วันแล้วถึงเวลาเขาไม่ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้หรอ
3: นั่นสิ
2: ก็กำหนด15วันไม่ใช่หรอ
3: มันมีกติกาว่าเส้นตายเดดไลน์คืออันนี้ก็ต้องส่งค่ะและ
2: ก็นี่บอกรอความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญถ้อยคำพยานความเห็นและพยานเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม15วันอัปเดตล่าสุดคือเขายังไม่ส่งมาผมเอ๊ะหรอจบแค่นี้หรอเรื่องเนี้ยมันไม่ส่งไม่ได้มะ
3: มันต้องค่ะในทุกอย่างทุกองค์กรแต่ว่าอันนี้ก็บอกว่าก็รอพยานหลักฐานก็ยังไม่ส่งมาไงแล้วในข่าวก็ไม่ได้บอกเลยนะคะว่าต้องภายในวันไหนละตอนนี
2: ้แล้วถ้าไม่ส่งแล้วเกิดผลอะไร
3: ค่ะ
2: ทำไม่งั้นมันจะมีประโยชน์อะไรที่เราจะมีเดดไลน์เหล่านี้ไว้
3: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
2: เมื่อมีเดดไลน์ก็คือเดดไลน์ไง
3: แล้วตอนนี้ตั้งแต่วันเลือกตั้งจนกระทั่งถึงวันนี้มันนานแล้วว่ะค่ะ
2: ค่ะจบเ พราะไม่มีอะไรมากกว่านั้นจบ
3: เห็นไหมมีคำส่งมาเต็มเลยงามประล่ำประเหลือคำนี้พี่เข้าใจงามประล่ำประเหลือได้ยินบ่อยๆ
2: ปลาเปลือกแปลว่ามากงี้ไหม
3: มากๆเยอะๆใช่ค่ะเอาโบก็สามเดือน
2: โบงานปลาเปลือกเลยนะไอ้อย่างนี้ก็แปลว่ามันก็เหมือนคำว่ากระดอกกระเดียดีงานปลาเปลือกงานกระดอกกระเดีย
3: มันจะเป็นภาษาถิ่นทางเหนือกับภาษาถิ่นอีสานค่ะ
2: โบงามกระถอดกระแทดเลยนะ
3: ไม่ได้ค่ะแล้วก็ขยับ
2: ไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอเค
3: ไม่ได้ค่ะอาจจะนิดนึงละกันค่ะเมื่อกี้บอกว่าจะอัปเดตนะคะว่าองค์การอนามัยโลกค่ะคือเรื่องของไวรัสฮันตาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนกังวลอยู่ว่าเอ๊ะตกลงคนที่ออกมาจากเรือสำราญแล้วส่งกลับมาที่ประเทศเขาเนี่ยจะมีอัตราของการพาเชื้อนี้ไปติดคนอื่นไหมนะคะแต่ว่าจริงๆตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกบอกว่ามันไม่มีสัญญาณการระบาดนะเพียงแต่แค่เมื่อเช้านี้ที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยคือมันมีการกลายพันธุ์ถ้าเกิดเราฟังตั้งแต่ตอนสมัยโควิดจะรู้ว่าไวรัสใดก็ตามทีที่มันมีการแพร่กระจายและอยู่นานๆมันก็จะเริ่มกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆถามว่ามีโอกาสไหมที่ติดจากคนสู่คนติดได้ค่ะเพียงแต่มันจะมีอัตราการแพร่กระจายน้อยกว่าโควิดมากแต่เพียงแต่ถ้าเป็นแล้วเนี่ยอาการมันหนักถึง 40% มีโอกาสที่จะเสียชีวิตได
2: ้แต่โดยธรรมชาติอีกเหมือนกันไวรัสเกือบทุกชนิดเมื่อมันมีการกลายพันธุ์ส่วนใหญ่มันจะกลายพันธุ์เบาลงนะพี่อ้อย
3: ค่ะมันจะเบาลง
2: เพราะว่าเหมือนโควิดตอนที่เราได้เรียนรู้อะฮะตอนแรกมันแรงแล้วมันได้พบว่าอ้าวฉันทำเธอตายเหรอเพราะถ้าฉันทำเธอตายเขาต้องหาโฮสต์ใหม่
3: ใช่เขา
2: ต้องหาร่างเขาต้องหาร่างใหม่ที่จะไปติดต่อถ้าเขาฆ่าทุกวันนี้ที่เราไม่ป่วยเราก็มีเชื้อโรคอยู่ในร่างกายเรา
3: ค่ะ
2: เชื้อโรคที่อยู่เป็นมันก็จะไม่ทำให้เราตายถ้าเราไม่ตายมันก็อยู่ด้วย
3: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเขาจะหาวิธีการในการที่มันจะไม่ต้องแรงมากแต่ว่าอยู่กันได
3: ้
2: เพราะถ้าแรงมากเขาก็จะถูกพยายามในการฆ่า
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เราตายเขาตายอะไรแบบนี้หรือเราไม่ตายเราก็ต้องกินยาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้มันตายเพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีการปรับตัวกันไปแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ต้องกลัวนะฮะก
3: ็
2: ติดตามเรื่องนี้กันไปแต่ผมคิดว่ามันมีความหลายคนรู้สึกเหมือนจะแพนิคนิด
3: ๆ
2: ไม่อยากใช้คำว่าแพนิคพั่มเพรื่อหมายความว่าหลายๆคนมีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตหรือเปล่า
3: ค่ะซึ่งอาการของโรคค่ะ1คือมันจะมีไข้อ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อปวดท้องอาเจียนท้องเสียและหายใจลำบากล่าสุดเลยค่ะที่สเปนเนี่ยมี1คนที่อยู่ระหว่างการกักตัวในกรุงมาดริดนะคะแล้วก็ผลตรวจเป็นบวกฝรั่งเศสติดตามผู้สัมผัสเสี่ยง22คนหลังจากมีผู้หญิงชาวฝรั่งเศสที่ติดเชื้อแล้วก็มีอาการที่ทรุดลงนะคะถ้าเป็นทางอเมริกันเนี่ยก็บอกว่าอีกรายจะมีอาการเล็กน้อยหลังจากเดินทางกลับจากเที่ยวบินนะคะและทั้ง2รายเนี่ยถูกลำเลียงในหน่วยป้องกันการแพร่เชื้อเพื่อความปลอดภัยก็ต้องมีการลำเลียงจากผู้คนที่อยู่ในเรือสำราญด้วยนะคะพอกลับไปสู่ประเทศเขาอะทุกคนก็ต้องมีมาตรการในการที่จะรองรับด้วยว่าจะอย่างที่บอกพาเชื้อเข้ามาติดคนอื่นอีกหรือเปล่านะค่ะ
2: ครับผมครับก็มีอันหนึ่งอันนี้มาจากอเมริกันนิวส์นะครับเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดไทย
3: โอ้โหอันนี้เมื่อวานเห็นข่าวแล้วแบบอุ้ยเขาแต่เขาก็ชัดเจนนะเราต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องของตม.ของเกาหลีใต้นั้นเนี่ยเราก็เข้าใจและคนพบว่าโอ้โหทำไมจะต้องเข้มข้นหนักหนามากๆแต่เขาก็บอกว่าเอาพูดตรงๆเรามีผีน้อยเยอะมาก
2: ครับเพราะฉะนั้นยืนยันเพราะมันมีคนบอกว่าเฮ้ยเฟกนิวส์ยืนยันออกมาว่าเรื่องนี้เป็นข่าวจริงเกาหลีใต้ขึ้นบัญชีดำ4จังหวัดของไทยแต่4จังหวัดไม่ได้แปลว่านักท่องเที่ยวนะฮ
3: ะ
2: อันนี้คือหมายถึงแรงงานภาคเกษตรและการประมงตามฤดูกาลวีซ่าประเภท E8 ตลอดปี2019คือปีนี้ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้ยืนยันโดยกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานซึ่งจริงผมรู้สึกว่าเราไม่ควรแค่บอกเรื่องจริงแต่ผมคิดว่ามันต้องมีการเจรจากันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
3: ใช่ค่ะ
2: เฮ้ยเธอแบนฉันขนาดนี้ในอีกด้านนึงคือถ้าเขายืนยันว่าเขาแบนเราต้องย้อนกลับมาว่าเพราะอะไรเราถึงโดนแปลว่าเราทำอะไรผิดขนาดนั้น4จังหวัดได้แก่อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคาม
3: ค่ะซึ่งบางส่วนเนี่ยคือการเข้าไปทำงานอะตอนแรกถูกต้องตามกฎหมายเลยแต่หลบหนีนายจ้างค่ะคราวนี้พอหลบหนีนายจ้างเข้าปั๊บนั่นแปลว่า1คุณไม่มีนายจ้างที่จะสามารถที่จะยืนยันเอกสารได้ว่าคนที่เข้าไปทำงานตรงนั้นคือลูกน้องคุณนะแล้วจะต้องมีการจัดการอะไรยังไงบ้างพอคุณใช้วิธีการหลบหนีคือพี่ว่าอาจจะต้องมีการหลบหนีมานานมากแล้วด้วยอะพอมาเกิดซ้ำถึงขั้นที่เขาต้องแบนจาก4จังหวัดนี้
2: ครับเพราะฉะนั้นอีกด้านหนึ่งไม่ได้แปลว่าคือเหมือนสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าโรบินฮูดอะไรเงี้ยเนอะแต่ส่วนใหญ่คำว่าโรบินฮูดจะใช้ในอเมริกาซะเยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเกาหลีใต้เราก็จะเรียกผีน้อยก็คือเข้าไปแล้วหายก็คือเข้าไปอย่างถูกแต่ถึงเวลาแล้วหมดวีซ่าถึงระยะเวลาแล้วไม่ยอมกลับ
3: หายไปเลย
2: แล้วเขาพักๆนี่ก็บอกว่าอนุญาตให้กลับได้แล้วนะแต่กลับแล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการกลับมาอีกบางคนรู้สึกว่าไม่แคร์ไม่กลับแล้วก็ได้ก็ฉันจะเอาเงินแล้วฉันก็จะหนีกลับไปอยู่ประเทศไทยแล้วผมว่าเราต้องมีบทลงโทษตอนกลับถึงประเทศไทยด้วย
3: ใช่ค่ะและอีกอันหนึ่งค่ะคนในประเทศคนในเมืองนั้นจังหวัดนั้นก็มีหลายคนที่อยากจะไปทำงานที่เกาหลีใต้เช่นเดียวกันเพราะนั้นต้องใช้คำว่าวอนว่า ที่สุดแล้วอย่าทำลายชื่อเสียงประเทศโดยทำให้ตัดโอกาสในการทำมาหากินของคนอื่น
2: เพราะฉะนั้นคนที่ทำไปแล้วอ
3: ัน
2: นี้คือเห็นแก่ตัวที่สุดนะครับอย่าบอกว่าไม่มีทางเลือก
3: ะ
2: นะฮะคนเรามีทางเลือกค่ะนะครับก็ผมว่าเราต้องพิจารณาแล้วล่ะว่าคนเหล่านี้เมื่อกลับมาถึงประเทศไทยต้องถูกลงโทษ
3: และเขาตัดสิทธิ์อย่างนี้เลยนะคะตัดสิทธิ์นำเข้าแรงงานไทยทั้ง4จังหวัด1ปีแปลว่าใน1ปีนี้คนที่มาจากจังหวัดต่างๆถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลย
2: จนถึง31ธันวาคม2569
3: ใช่แล้ว
2: ครับ
3: นะคะย้ำอีกทีนะอุดรขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคาม
2: เราจะถือว่าเออไกลตัวแต่คุณลองคิดสิคนใน4จังหวัดนั้นที่เขาตั้งใจจะไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ่ะอยู่ดีเขาก็อ้าวฉันไปไม่ได้อ่ะเพราะอะไรอ๋อเพราะว่าใครก็ไม่รู้ที่เป็นเพื่อนร่วมชาติฉันทำแบบนี้
3: ค่ะ
2: แล้วมันเขายังดีนะเขาตัดแค่4จังหวัดอ่ะเขาไม่ตัดทั้งหมดอ่ะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับผมว่าก็ถ้าเราไม่หยุดแล้วเราไม่แก้ไขก็อาจจะตัดทั้งหมดก็ได้นะ
3: จริงเป็นไปได้นะคะว่าอีกหน่อยแรงงานจากไทยเขาไม่รับอ่ะ
2: ครับผม
3: นะคะ
2: ค
3: ไปก็ต้องทำให้ถูกเนาะในที่สุดแล้วค่ะ
2: ครับ
3: ต้องอ่านไปไหนดี
2: มาดูอะไรดี10บริษัทที่ทำกำไรสูงสุดของโลกไหมฮะ
3: ดูซิว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรบ้าง
2: มันจะทำให้เราได้เห็นเทรนด์ว่ามันกำไรสูงสุดของโลกนะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับGoogle ไม่แปลกใจเนาะพี่อ้อยเนาะ
3: จริงๆวันนี้ยังเมื่อวานนี้พี่อ้อยเห็นกันใน X เขาบอกว่าปัจจุบันนี้มีคนวัยไหนบ้างที่เวลาหาข้อมูลยังเซิร์ช Google อยู่เลยเซิร์ชจ้ะ
2: พี่ก็เซิร์ช
3: และคือจริงๆวันนี้ Open Chat มันตอบโจทย์เราทั้งหมดอ่ะนะคะแต่เพียงแต่ว่าเวลาที่เซิร์ช Google เนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าฉันได้รับสิทธิ์ในการเลือกว่าฉันจะเชื่อในข้อมูลไหนอ่ะแต่บางที Open Chat หลายๆอันเนี่ยมันก็ออกมาเพื่อจะบอกว่านี่ไง1 2 3 4เพราะนั้นวันนี้ Google ที่เขาได้อันดับ1ก็ไม่แปลกใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว10อันดับจะเป็นเรื่องของ IT ทั้งนั้นเลยอ่ะ
2: ครับ
3: เทคโนโลยีทั้งหลาย
2: อันนึงก็คือนะตอนนี้เขามีการพูดกันบอกว่าเวลาเราเซิร์ชข้อมูลบางอย่างที่ใช้เป็น reference หรือช่วยในการตัดสินใจหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือปรึกษาบางเรื่องจาก AI ซ
3: ึ่
2: ง AI มีเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะ
3: แต่เลย
2: แต่ละบริษัทก็เปิดกันออกมาและเมื่อเราได้ข้อมูลที่ผิดพลาดในการตัดสินใจเราไม่สามารถฟ้องร้องได้
3: แปลว่าก็ถือเข้ามาถามเอง
2: ซึ่งเป็นความแตกต่างกันกับการที่เขาบอกว่านี่มันยังเป็นช่องว่างบางอันที่เหมือนไม่เหมือนที่ปรึกษาทางธุรกิจ
3: ค่ะ
2: ที่ปรึกษาทางกฎหมายนึกออกป่ะบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินบริษัทที่ปรึกษาเรื่องภาษีบริษัทที่ปรึกษา
3: ฟ้องได้
2: เหล่านี้เมื่อมีการให้คำปรึกษามาเขาสรุปคำปรึกษาของเขามาเป็นเอกสารหรือรายงาน
3: ค่ะ
2: บริษัทเหล่านี้มีที่มาที่ไปมีกลุ่มบุคคลมีกฎหมายคุ้มครองและเมื่อมีความผิดพลาดอะไรสามารถใช้อ้างอิงทางกฎหมายได้ว่าฉันได้ปรึกษาเร
3: ื่
2: องการทำพินัยกรรมหรือการส่งต่อสิ่งนี้ของธรรมนูญครอบครัวและบริษัทอะไรอย่างนี้แล้วจากบริษัทนี
3: ้ค่ะ
2: ถ้ามีปัญหาบริษัทนี้ต้องร่วมรับผิดชอบบางอย่าง
3: ค่ะ
2: มันมีผลอยู่แต่บางครั้งเราบอกว่าโอ้ยไม่ต้องเสียเงินหรอกเราถาม AI เลยเปี้ยงออกมาปุ๊บคุณไม่มีอะไรเหลือที่สามารถใช้อ้างอิงได้นะ
3: เคยมีบางคนค่ะเวลาที่จะไปเที่ยวปรึกษา Open Chat และปรากฏว่าข้อมูลผิดถึงขั้นว่าไปค้างเติ่งอยู่ที่สนามบินอันนั้นแหละยิ่งฟ้องไม่ได้ใหญ่เลย
2: แล้วพอเซิร์ชกลับไปอีกทีนึงเอาข้อมูลเปลี่ยนแล้ว
3: ค่ะใช่
2: เข้าใจ
3: จริงจริงจริง
2: จริงข้อมูลเปลี่ยนแล้วใช่ไหมอ้าว
3: กับตอนที่
2: ฉัน make decision หรือตอนที่ฉันตัดสินใจเธอให้ข้อมูลนั้น
3: ค่ะ
2: เซิร์ชอีกทีข้อมูลเปลี่ยนนะฮะ
3: ค่ะ
2: ก็ไม่ผมไม่ได้แอนตี้มันนะผมเห็นประโยชน์ของมันเยอะมากแต่เราก็ต้องรู้จักมันด้วยเหมือนกันในตอนนี
3: ้
2: นะครับอันดับหนึ่งของโลกคือ Google อันดับสองคือ Apple อันดับสามคือ Microsoft อันดับสี่คือ NVIDIAนะครับอันดับ5คือ Aramco นะครับ Aramco เป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียทำธุรกิจพลังงานครบวงจรนะครับอันดับ6คือ Amazon นะครับAmazon นอกจากเป็น e-commerce แล้วก็ทำเรื่อง Cloud ด้วยนะแล้วก็อันดับ7คือ Berkshire Hathaway Berkshire Hathaway นี่เจ้าของคือโอ้ยอยู่ดีก็ลืมชื่ออะ
3: เซิร์ช
2: เจ้าของคือคนที่ลงทุนเยอะๆอะถือหุ้นเยอะๆอะBerkshire Hathawayเป็นของBerkshire
3: Hathaway
2: B E R K S H I R E
3: เห็นไหมคะ
2: Berkshire Hathaway เป็นของคุณอะไรไม่เดี๋ยวพวกเราต้องตอบได้คน Greenwave ต้องตอบได้คนที่แบบนักลงทุนช
3: ื่
2: อดังของโลก
3: เจ้าของแล้วรู้สึกเห็นป่ะโบยังเซิร์ช Google เลยเห็นป่ะ
2: ไม่ใช่ค่ะหนูพิมพ์ภาษา
3: วอร์เรนบัฟเฟต
2: บอกถูกต้องเป็นบริษัทนี้เป็นของวอร์เรนบัฟเฟตคือเขาลงทุนอยู่ในนี้เป็นเงินมหาศาลมากนะฮะแล้วก็อันดับ8คือ Meta Meta ก็สารพัดเนี่ยนะ Facebook อันดับ9คือ JP Morgan Chase นะครับธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาและอันดับสุดท้าย10นะครับคือ TSMC ผู้นำด้านการผลิตชิปขนาดใหญ่ของโลก
3: เห็นปะตอนนี้โลกขับเคลื่อนด้วย AI โลกขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวง
2: นี่คือเทคโนโลยีหมดเลยนะ
3: ฮะใช่ใช่นี่ไงเมื่อวานนี้มีข่าวเนี้ยพี่อ้อยที่คุยกับน้องอันไง
2: ผลไม้เหรอพี่อ้อย
3: AI ผลไม้เป็นละครค่ะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: ละครแนวตั้ง
2: ละครแนวตั้งล่าสุดตัวแสดงทั้งหมดเป็นผลไม้
3: เป็นผลไม้ค่ะ
2: เนื่องจากว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องจ้างใครฉันสร้างขึ้นมาเลย
3: ใช่สร้างขึ้นมาเลยแล้วก็เป็นผลไม้แล้วเขาก็ดูกันอีกนะกล้วยรักกับสตรอเบอรี่อะไรเงี้ย
2: จริงว่าเป็นอย่างนั้นหรอ
3: จริงจริงน้องข่าวเรื่องราวทั้งหมดยังเป็น
2: การ์ต
3: ู
2: นหรอเป็นการ์ตูนไหมฮะ
3: เป็นแค่แอนิเมชัน
2: อ
3: ะ
2: อ๋อก็
3: นนคือ
2: ก็คือเหมือนคนแต่ว่าหัวเป็นสตรอเบอรี่ไปหรอ
3: ใช่ใช่
2: แล้วเราจะแล้วเราจะอินเหรอพี
3: ่แต่พี่ว่าเขาอินนะเพราะว่าตอนนี้มีคนเข้าไปสนใจเรื่องนี้เยอะมากมีคลิปสั้น AI ที่กำลังบอกว่าคือเขาบอกว่ามันเลิศมากจริงๆในเรื่องของการที่ทำให้คนสามารถเข้าไปอินกับสิ่งเหล่านี้เพราะมันก็เหมือนมนุษย์แหละแต่แค่หัวเป็นกล้วย
2: ละครผลไม้แนวตั้ง
3: ทุเรียน
2: เป็นอ๋อเหรอ
3: นี่ไงนี่ไงเป็นแล้วก็มีเรื่องราวมีน้ำตาไหลด้วย
2: จริงๆก็คือดูการ์ตูนแหละ
3: คล้ายๆแบบนั้นใช่
2: เหมือนเราดู Toy Story Monster Inc เงี้ยซ
3: ึ่
2: งม
3: ัน
2: ก็บางอันก็ไม่ได้เป็นตัวที่มีอยู่จริงเราก็ยังเสียน้ำตาไปกับเขาได้
3: เพราะมันมาจากเรื่องราวมากกว่านะคะก็เป็นความเติบโตอีกแบบนึงละครแนวตั้งเดี๋ยวนี้มีข่าวทุกวันหมดเวลาแล้วค่ะ
2: ขอบคุณผู้สนับสนุนครับเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมกกาแรตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยด้วยกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
3: เห็นไหมสนุกใหญ่เลยนะเข้าไปดูผลไม้ใหญ่เลยนะคะแล้วน้องดูคอมเมนต์เนี่ยบลูเบอร์รี่เขาเกิดวันอังคารต่างหากเห็นว่าทุกคนอินกับเรื่องราวเห็นปะพี่กับเรื่องราวพรุ่งนี้เป็นพี่อ้อยอีกหนึ่งวันนะคะตอนนี้น้องอ้อมน่าจะบินไปญี่ปุ่นแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
5: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างแอลทีอานีที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งท่าน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
2: เคาน์เตอร์เพนครับชวนพวกเราครับคนรุ่นใหม่ทั้งหลายด้วยนะเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดครับว่ามันไม่ใช่อุปสรรคนะแต่มันคือสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในแบบที่เราไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยคือกลัวอะไรกับความปวดครับและเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนด้วยเพราะอะไรเพราะเจฟซาเตอร์เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่จริงๆที่ใช้ชีวิตที่เราเห็นกันเลยอย่างเต็มที่ในทุกๆด้านทั้งงานดนตรีการแสดงซึ่งแน่นอนว่าต้องทุ่มเทนะครับแล้วก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้ารวมถึงการใช้กล้ามเนื้ออย่างหนักการออกกำลังกายการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับคอนเสิร์ตแล้วก็การแสดง ท้อนภาพของคนรุ่นใหม่จริงๆที่มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จครับและเขาตะเพนก็พร้อมจะซัพพอร์ตทุกคนให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยล้าอย่างท้าทายเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจไว้เขาตะเพนเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่มุ่งมั่นในการทำทุกอย่างให้ได้อย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวอะไรแล้วจะกลัวอะไรอ่ะในเมื่อไหร่ที่เราปวดกล้ามเนื้อก็แค่ใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแค่นั้นแหละ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: แม่ครับปวดท้อง
10: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
9: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละค่ะ

0: ปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: าออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

ายเสียงในสังกัดต่างๆเขานำท่านผู้ฟังมาผ่านพิธีท้องสนามหลวงและฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีเจ้าหลวงพระนางคันแรกนะ

0: นี่ยมีแต่คนมาเอ๊ะเขาจะสายเหรอเขาสายคู่เลยเหรอทั้งเป้ทั้งต๊อกเหรอวันนี้วันหยุดนะของราชการทางหลวงก็ขึ้นฟรี
1: จริงๆใจฟูมาก
0: ถึงแล้วจ้ะ
1: โกโก้
2: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
0: เป็นวันแรกนะที่มีเสียงโผล่ก่อนจิงเกิลข่าว
3: ทำไมอ่ะ
0: ก็ดูแปลกดี
3: มันก็ต้องมีอะไรแปลกๆบ้างแหละ
0: เพราะวันนี้มันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเสียงเน
3: า
0: ะ
3: ใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามทางวิทยุนะคะ
0: ซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่ได้ยินเราละ
3: ใช่ๆ
0: เพราะตอนนี้เขาตัดไปถ่ายทอดเสียงแล้ว
3: เพราะว่าตอนนี้ใครที่เปิดแอปกันฟังกันอยู
0: ่ Come on man baby
3: อีกทีดิ
0: come on baby
3: พอเลย
0: พอเลยไม่เหมือนเดิมหรอ
3: ไม่เหมือนเดิมเขาจะมีถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีวันพฤชมงคลนะคะ
0: ครับเอ้าคุณทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะ
3: แม่เขาเล่นก่อนเขาได้เปรียบ
0: คุณควรไปกับปุ้มนะ
3: หมายถึงว่าไปทำงาน
0: กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกิ้งกระดิ่งตรงคออ
3: ๋อก็คือไปเดินเล่น
0: เออฮะทำไมกระดิ่งหายไปล่ะ
3: ไม่อ๋อออก
0: เสียงสั่น
3: เออนะคะก็มาติดตามกันทางนี
0: ้
3: เออนะคะ
0: อุ้ยตายคุณพลพักขอเอาโซ่เอาแซ่ขึ้นมาแป๊บนึงนะ
3: เธอแซ่อีกแล้วหร
0: อเขาบอกว่าไงรู้ป่ะวันนี้พี่เป๊ะจะเลือกกินอะไรครับนี่แหละตีจริงๆ
3: เธอต้องตีตัวเองบ้างนะ
0: ไม
3: ่ถ้าเราไม่ตีตัวเองเดี๋ยวฉันกับปุ้มเนี่ยจะรวมพลังกันนะ
0: เป้ตอบก็ได้เป้จะกินชาบู
3: อ่า
0: เอาสิจะกินผัก
3: กินผักไม่น่าเหมาะกับเธอ
0: ทำไมอ่ะ
3: มันดูเธอต้องกินเนื้อหรือกินอะไรอย่างเงี้ย
0: อ๋องั้นเธอกินผักใช่ไหม
3: เ
0: ออใส่กระดิ่งซะ
3: เนี่ยเอาออกไปแล้วด้วยมีเนื้อตะซอย
0: ก็สรุปฉันกินผักไม่ได้งั้นฉันก็ไม่ต้องมีกระดิ่งแล้วล่ะ
3: ลายฉันกินแทนเออนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห
0: ์
3: นะคะราชการเขาก็หยุดใช่ไหมล่ะ
0: เออจริงก็ลดโล่งนิดนึงแล้วก็ทางด่วนฟรีด้วยจ้า
3: โทษฝนตกก็เปล่าข้างนอกอ่ะ
0: ตกจ้าตกไม่รู้ตัวด้วยโ
3: อ
0: ้ตกแล้วว่าตกหนักด้วยนะ
3: นั่นไงแถวอโศกนะคุณผู้ฟัง
0: มืดมึดเลยมึดตึ๊บ
3: ตลก
0: ใช้ความมึดตลก
3: ฝนตลก
0: ฝนตลก
3: ฝนตกลงมาแล้วจะเอาไปควบกล้ำกันได้ยังไงอ่ะเช้านี้ติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังก็เราแวะสิงคโปร์กันเลยสิงคโปร์นี่ปีที่แล้วนี
0: ่คุณ
3: น
0: ิพาเดินทางเก่งเหลือเกิน
3: อ้าวก็เห็นว่าเธอเดินทางเก่ง
0: แต่ฉันไปจริงไงของเธออ
3: ันนี้ไปทิปเพราะว่าดูตั๋วแล้วไปไม่ไหว
0: สิงคโปร์มีอะไร
3: ผลจากปฏิทินกิจกรรมของเขาแล้วก็การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยอดเยี่ยมนะต่อทั้งปี68ทำให้สิงคโปร์กวาดรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 32,800 ล้านดอลลาร์
0: ตัวเลขเยอะจังอะ
3: สูงไหมล่ะเขาบอกว่าปีที่แล้วสิงคโปร์เปิดบ้านรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า16,900,000คนนะสร้างรายได้เนี่ยประมาณเนี้ยที่บอกไปคิดเป็นเงินไทยประมาณ800,000กว่าล้านบา

0: เยอะมาก
1: ถือว่าเป็นรายได้จากภาคการท่องเที่ยวสูงสุดเป็นประวัติการนะคะนักท่องเที่ยวจีนอินโดนีเซียแล้วก็ออสเตรเลียสร้างรายได้ให้ภาคการท่องเที่ยวของสิงคโปร์เยอะที่สุดเลยส่วนตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลนะคะอย่างเช่นเยอรมนีสหราชอาณาจักรแล้วก็สหรัฐก็ขยายตัวเหมือนกันขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นตัวเลข2หลักถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะคะแล้วก็เพื่อเป็นการรักษาระดับความสำเร็จนะคะรัฐบาลสิงคโปร์เขาบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดสรรงบ700กว่าล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดระยะเวลา5ปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสิงคโปร์ปี2583นะคือเราเชื่อว่าในแต่ละประเทศอ่ะภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันคือภาคที่แบบมันเป็นอุตสาหกรรมที่กวาดรายได้ได้เยอะไง
0: เอางี้ได้ไหมล่ะ Hello the world Thailand welcomeเอาเงียบจะไม่ดีอย่างเงี้ยไปใส่กระดิ่งไป
1: ไม่ว่าจะช่องทางไหนเราจะเงียบจ้ะเราก็เวลคัมอยู่เออนะคะ
0: มาทางนี้บ้าง
1: เราก็อยากได้เวลคัมแบบก็มีคุณภาพ
0: เออ
1: ปริมาณก็ด้วยเราก็อยากได
0: ้
1: ค
0: ุ
1: ณภาพเราก็อยากได้
0: คนไม่ค่อยมีคุณภาพมากเราเห็นข่าวเยอะขึ้นเนาะ
1: มันเยอะขึ้นมากจนบางทีมันก็ดูเป็นความน่ากลัวเหมือนกันนะเออนะคะ
0: หรือเราต้องแข็งแกร่ง
1: ก็
0: เราก็แข็งแกร่งอยู่แล้วล่ะ
1: ความแข็งแกร่งของเธออ่ะหมายความถึงอะไร
0: เรายอมซะที่ไหน
1: ต้องตีความด้วยเหมือนกันนะแข็งแกร่งทางด้านไหน
0: แข็งแกร่งในด้านเชิญชวน
1: เออเราเชิญชวนอย่างแข็งแกร่งอยู่แล้วเออนะคะ
0: อาจจะไปแล้วเหรอ
1: ไปแล้วสิ
0: กิ้งกิ้งกิ้งก
1: ิ้
0: ง
1: กิ้งไปใส่เอง
2: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าว

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: เป็นวันหยุดราชการนะฮะคุณผู้ฟังแต่ว่าทางเราไม่หยุดนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังก็ฝากแจ้งข่าวแจ้งเตือนบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับว่าช่วงนี้ยังฟังวิทยุไม่ได้นะมาฟังที่แอปพลิเคชันของเอทาฟังฟินกันก่อนนะเจ้าข้าเอ้ย ขอเรียก

คนบอกว่าขอจังหวะโยกๆแบบนี้หลายๆเพลงได้ไหมครับพี่เป้กำลังปั่นจักรยานอยู่ครับโอ้ออกกำลังกายเหรอดีฮะออกกำลังกายแต่เช้าเป็นความฝันของพี่เป้มากนะฮะแต่ทำไม่ได้สักวันจังหวะนี้ปั่นสวยนะเพลงเหลอเนี่ยเนี่ยจังหวะได้เลย

0: นี้ทันไหมคะ
1: มีหลายพื้นที่นะครับที่ฝนตกนะฮะบางทีก็ตกหนักบ้างตกปล่อยๆบ้างนะครับที่ส่งกันมานะครับแต่มีอยู่คนหนึ่งฮะส่งมาขิงครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าระยองวันนี้แดดดีแบบต้องร้องขอชีวิตเลยล่ะพี่เป้หมั่นไส้ไหม ขออนุญาตหมั่นไส้นิดนึงได้ไหมคุณชุเฮ้ย

เลือกใช้วันนี้นอกจากจะเป็นวันพฤชมงคลแล้วนะครับคุณผู้ฟัง13พฤษภาคมของทุกปีนะครับคือวันคนรักน้องหมาวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวันของคนรักไอ้เต้าเนี่ยไอ้เต้าที่น่ารักของเราเนี่ย วันทาสรักน้องหมานั่นเองนะครับก็เขาทำวันนี้ขึ้นมานะฮะก็เพื่อที่อยากจะเชิญชวนทุกคนหันมาเห็นความสำคัญนะครับของน้องหมาเพื่อนสีขาตัวแสบของเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเออนะอ่ะงั้นวันนี้เราสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเนาะก็เล่นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับนะฮะว่าบ้านไหนมีน้องหมานะฮะเราก็ตั้งชื่อน้องหมาไว้ว่าอะไรส่งมาบอกพี่เป้หน่อยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีขอภาพด้วยได้ไหมเออนะฮะบอกชื่อน้องหมามาแล้วแล้วเดี๋ยวแล้วเกิดว่าแรนดอมเจอปั๊บนะครับเราก็จะขอดูรูปด้วยดีกว่าหรืออยากเห็นความน่ารักนะฮะของน้องหมาของคุณอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะผมเชื่อว่าในมือถือมันต้องมีแหละมันต้องมีรูปน้องหมาของเราเนาะเออนะครับก็เดี๋ยวส่งข้อความก่อนนะฮะว่าตั้งชื่อน้องหมาของเราไว้ว่าอย่างไรมีความแสนสนอย่างไรความน่ารักของมันเป็นยังไงพฤติกรรมมันเป็นยังไงก็เล่ากันมาแต่อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเนาะสิทธิ์ตะนมัน 1,000 บาท

บ้านนี้มีน้องหมาชื่อน้องหมูแฮมคุณผู้ฟังเขาบอกว่าดื้อซนกัดทุกสิ่งทุกสิ่งของที่ขวางหน้าโอ้ยตายแต่มันไม่กัดคนนะคะชอบวิ่งตามทุกคนที่ผ่านหน้าบ้าหมาเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะน้องหมาเนี่ยนะบางตัวนี่มันชอบวิ่งเห่าไล่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะคุณผู้ฟังหรือปั่นจักรยานอะไรเงี้ยเนาะเคยเห็นป่ะอังวังวังวังวังอย่างเงี้ยไม่รู้มันเป็นบ้าอะไรก็ไม่รู้นะฮะบางคนก็บอกว่าน้องกลับดาวไปแล้วค่ะพี่เป้จริงๆน้องกลับดาวก็สามารถมอมอยได้นะเราเคยเลี้ยงเราเคยมีรูปอะไรเงี้ยนะฮะเราก็เล่าสู่กันฟังได้ชื่ออะไรก็ว่ากันมาอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันเป็นยังไงก็นึกย้อนกลับไปอย่างผมเองก็มีน้องหมาที่กลับดาวไปแล้วเหมือนกันผมตั้งชื่อน้องหมาของผมว่าฟอร์อูฟอร์อูคือเป็นพันธุ์ปอมเมอริเนียนนะคุณผู้ฟังแล้วขนมันฟูๆใช่ไหมจะเรียกไอ้ฟูก็ดูธรรมดาไปฟอร์อูฟูนี่แหละก็เลยตั้งชื่อฟอร์อูเงี้ยนะน่ารักไหมชื่อ ไว้พูดแล้วก็คิดถึงเลย

มีหลายข้อความส่งมาบอกว่าอุ๊ยพี่เป้เลี้ยงปอมเหมือนกันเลยคือปอมมันน่ารักเนาะมันพกพาไปไหนก็ได้ตัวมันไม่ได้ใหญ่มากตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟออูนี่ผมเคยเลี้ยงไว้ใช่ไหมผมเลี้ยงไว้ประมาณ13ปีตอนนี้เขากลับดาวไปแล้วนะฮะตอนที่เลี้ยงนี่ก็ฝึกเองด้วยนะไหนขอมือซิมือซ้ายมือขวาอุ้ยกว่าจะฝึกได้ก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งกันนะฮะก็ทำได้สั่งให้หมอบก็หมอบได้นี่นะฮะขอมืออันไหนหมอบซิเงี้ยตอนแรกจะฝึกไปจนถึงให้กริ้งตัวด้วยนะเออแต่พอแล้วเอาแค่นี้ก็กำลังสวยโหไอ้หนูข้อความนี้ไม่ได้เลี้ยงอ่ะพี่เป้เอาหมาข้างบ้านมาได้ไหมอ่ะมาไทยข้างบ้าน3ตัวเขาบอกว่าเขาไปเล่นด้วยทุกวันชื่อน่ารักนะชาบูชาเย็นชาไทยเออดีจังเลยอ่ะ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดนึงมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
1: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
2: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
1: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮีลใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโงสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: งานจากฟุตโฟสนะฮะเพลงนี้อยู่ด้วยกันนะน่ารักเนาะเพลงก็น่ารักคนร้องก็น่ารักคนเปิดยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่ขอบคุณมากครับวันนี้ส่งข้อความกันล้นหลามมากเลยนะฮะถึงแม้จะเป็นวันหยุดเนาะนะฮะในส่วนของวิทยุเนี่ยก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นการถ่ายทอดเสียงไปแต่ว่าทางแอปพลิเคชันโอ้โหคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆนะฮะพลับอ่านแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะหลายๆข้อความที่ส่งมานะครับบางคนก็บอกว่าเคยเลี้ยงอยู่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็กลับดาวไปแล้วนะครับอันนี้บอกว่ามี2ตัวค่ะชื่อพอกับเพียงอู้น่ารักตอนนี้เหลือแค่พอเพียงไปสวรรค์แล้วค่ะกินกับนอนค่ะเห่าไม่เป็นด้วยค่ะพี่เป้ชอบเล่นกับแมวเหรออุ๊ยตายแล้วน่ารักเป็นหมาขี้เหงากระดิกหางนอนทำตาปลื้มๆโอ้ได้เห็นภาพเลยอันนี้คือชายพอสนะฮะคอนเซปต์ชายพอสคอนเซปต์นี่คือชื่อเหรอมันเป็นบางแก้วสายโหดนะมองบนพลังเยอะเกลียดการถ่ายรูปไม่ชอบให้มาเรียกว่าไอ้อ้วนเราไปเรียกเขาไอ้อ้วนทำไมล่ะนี่ชื่อชายพอสก็น่ารักดีนะน้องน้ำตาลกับน้องปุยฝ้ายมาชื่อเจฟค่ะอันนี้มาซิดนีย์ลูฟี่โซโลค่ะตั้งชื่อตามอะไรเนี่ยตามตัวละครเหรอน้องหมาที่บ้านชื่อน้องจ๋านะฮะมีอีกตัวหนึ่งชื่อน้องอูฟูเงี้ยน่ารักไปหมดเลยที่ส่งกันมานะฮะขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าผู้โชคดีของเราครับหนึ่งท่านได้ไปคือสวัสดีครับคุณต้องคุณต้องหุยผิดสายไปเนี่ยหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้ปุ้มฮัลโหลคุณต้องมันเป็นสายเสียงอะไรเนี่ยตายละโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะคุณผู้ฟังวันนี้กำลังจัดการบางอย่างอยู่โทรศัพท์เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงไม่เข้ามาดูหน่อยไหมมาดูหน่อยไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยกันหลังไมค์แทนมันเหมือนเสียงมันไม่เข้าพี่อึ๊บเนี่ยมันมีเสียงสายถ่ายทอดเข้ามาด้วยอ่ะฮัลโหลคุณต้อง
1: ฮัลโหลครับ
0: เอ้ามาแล้วคุณต้องสวัสดีครับคุณต้องได้ยินไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินผมด้วยโอเคเขาวางสายไปละคุณต้องเมื่อกี้เสียงคุณต้องโผล่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เป้ติดต่อกลับไปแล้วเดี๋ยวไปคุยกันหลังใหม่อีกทีนะฮะไม่รู้ว่าน้องหมาคุณต้องชื่ออะไรด้วยสิเอาเป็นว่าเมื่อกี้คุณต้องได้เลือกเพลงเอาไว้นะครับใจว่าใช่นะฮะของ Proxy นะครับซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่ Proxy กับเนเน่ร้องด้วยกันไว้ฟังเพลงนี้ก่อนนะ

0: คือวันนี้นะฮะทางวิทยุมีการถ่ายทอดเสียงนะครับเรื่องของวันพืชมงคลนะครับวันนี้เมื่อกี้เห็นคุยกับคุณต้องเขาหลังไมค์เขาบอกว่าเขาได้ยินแต่เสียงถ่ายทอดเขาไม่ได้ยินเสียงพี่เป้นะโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะข้อความของคุณต้องก็บอกว่าครอบครัวน้องหมาตระกูลข้าวมีชื่อเขาจีเขากล้องเขาสุขเขาตังเงี้ยนะครับก็ร่าเริงอ้อนเก่งชอบเล่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับที่ร่วมสนุกกันนะครับปรบมือให้กับผู้โชคดีนะครับได้ไปแล้วสำหรับคุณต้องนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณทุกข้อความด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เป็นโอกาสคุณต้องไปนะครับใครที่พลาดไปสู้ต่อไปวันอื่นนะทิปเลดี้ประกันรถชั้นหนึ่งโดยทิพยประกันภัยครับน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุด
1: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์ Go Hotel สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: ติมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยมัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย
6: Let's
5: go 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
7: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูในที่เพจแมกกาแรต

0: School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ครัวไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: ย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบลูเรสปอนทีที
1: คุณเครียดไหม
2: ฮะมันต้องมีที่มาที่ไปนิดนึงเน
1: า
2: ะ
1: แค่ถามเฉยๆว่า
2: หมายถึงว่าวันนี้หรือณตอนนี
1: ้
2: หรือช่วงนี้
1: ช่วงนี้
2: ช่วงไม่ค่อย
1: งั้นผ่านไป
2: เครียดเครียดถามขนาดนี้ฉันต้องตอบว่าเครียดแล้วล่ะ
1: ใช่
2: ฉันเครียดมากเลยเธอเกิดอะไรขึ้น
1: อ่ะให้เธอเนี่ยนะไปดมกลิ่นแฟน
2: บ้า
1: แ
2: ม่มันก็ดมอยู่แล้วปะ
1: อ่ะก็แสดงว่ายังไม่ค่อยเครียดไง
2: อ
1: ๋
2: อเหรอ
1: เออเขาบอกว่าการดมกลิ่นแฟนนะช่วยลดความเครียดได้
2: ไม่จริงอ่ะ
1: สรุปแกดมกลิ่นแฟนแล้วแกเครียดเหรอ
2: ยิ่งดมยิ่งเครียดอาบน้ำยังอ่ะ
1: เอาที่เขาตัวหอมๆสิโอ้ยตัวเหม็นๆก็อย่าไปดม
2: อ่ะมันเลือกมันไม่ได้ไงเราไม่รู้ว่าตอนไหนเอ๊ะตอนนี้เขาเหม็นจริงหรือเปล่าเราก็ลองดมดูอะไรอย่างงี
1: ้เดี๋ยวทางแคนาดาเขาจะส่งหมายมานะ
2: ทำไมอ่ะ
1: ก็นี่มันเป็นผลวิจัยของแคนาดาถ้าคุณไม่เชื่อเนี่ย
2: ฉันยังไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อเราแค่มีข้อโต้แบบนิดนึง
1: เดี๋ยวเขาจะส่งหมายถึงบ้านนะ
2: มันเป็นผลวิจัยเหรอ
1: ผลวิจัยเลยให้ดมกลิ่นแฟนเนี่ยเวลาเครียด
2: แล้วเธอเครียดปะล่ะ
1: ไม่ค่อยเครียดไงก็เลยไม่ต้องเน้นดมมาก
2: แล้วเขาดมกลิ่นเธอปะ
1: เป็นน้องหมาดมมากกว่าม
2: ันชอบตอนนี้เขาจะเครียดอยู่
1: เขาทดลองกันนะถ้าดมกลิ่นแฟนจะคลายเครียดแต่ถ้าไปดมกลิ่นคนแปลกหน้
2: า
1: ความเครียดพุ่งเลย
2: เธอถ้าไปดมกลิ่นฉันว่าเขาน่าจะแจ้งตำรวจ
1: ยืนอยู่ไปยืน
2: เ
1: นี่ยไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: มันไม่ได้เป้า
1: อ่ะลองดูแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังคุณฟังบอกว่าถ้าดมลูกจะเครียดไหม
2: ดมลูก
1: ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นคนที่เรารักไงกลิ่นลูกกลิ่นสามี
2: อ
1: ะไรเงี้ยกลิ่นแบบเพื่อนที่รักอะไรเงี้ยดมเข้าไป
2: ดมพี่เป้ไม่ค่อยได้หรอก
1: ได้เพราะว่าพี่เป้เป็นที่รักของทุกคน
2: มีเดี๋ยวเจอกลิ่นแก่นะ
1: ไม่มีสามารถมาดมได้เจอหน้าเพราะมาดมและดมเลย
2: พี่เป้กลิ่นอะไรอะแปลก

0: หอมชื่นใจ มีกลิ่นมะนาวนิด
1: ๆฉันทนเครียดดีกว่า โอเคเดี๋ยวไปหาทางออกทางอื่น ไปออกกำลังกาย ไปนอนไปพักอ่านหนังสืออะไรเงี้ยได้หายเครียด
0: แคนาดาครับส่งหมายเลยฮะส่งหมายส่งหมายนางสุจินาถนางด้วยนะนางแต่งงานแล้วอะ
1: ยังใจเย็น
0: นางสุจินาถ
1: นางสาวอยู่ติดตามกันนะช่วงนี้นะคะเมื่อช่วงที่แล้วเราพูดคุยกันสิงคโปร์ใช่ปะ
0: ใช่เธอจะไปพาไปไหนกัน
1: เธอจำได้ใช่ไหมฉันจำไม่ได้
0: จำได้สิงคโปร
1: ์สิงคโปร์ไม่ใช่แค่สิงคโปร์ค่ะที่เขาจะเดินหน้าหนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเธอใกล้ๆเราฮานอยเวียดนามก็ด้วยเดี๋ยวต้องไปสักทีละ
0: ครับ
1: ยังไม่เคยไป
0: เราอยากไปกันตั้งนานแล้ว
1: เขาก็ตั้งเป้าเหมือนกันนะคะในภาคการท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาวางแผนเขามีโครงการพัฒนา night economy เป็นเขตเศรษฐกิจเรียกว่าแบบกลางคืนเธอมันต้องคึกคักหน่อยนะเธอไม่ต้องหลับต้องนอนกันหรอก
0: เอาจริงบ้านเราก็ไม่หลับไม่นอน
1: ไม่หลับไม่นอนนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเกี่ยวกับไนท์อีโคโนมีนะคะประมาณหลักๆเลยนะประมาณ6-7-8แห่งประมาณเนี้ยรวมไปถึงย่านแล้วก็ถนนต่างๆที่เขาเปิดให้บริการหลังเที่ยงคืนโอ้ภายในปี2578นะคะคือก็จะมีการบริหารจัดการในรูปแบบที่มันก็ทำให้ทุกอย่างมันเรื่องของเทคโนโลยีก็มาด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องของการทำธุรกรรมนะคะส่วนใหญ่จะเป็นการชำระเงินแบบไร้เงินสดนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการติดตั้งแน่นอนแหละระบบรักษาความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิตอลนะคะซึ่งภายในปี2578นะเขาคาดว่าในอีโคโนมีเนี่ยนะคะจะกลายเป็นเหมือนกับกลไกขับเคลื่อนหลักๆของเศรษฐกิจของบ้านเขา
0: ครับ
1: นะคะซึ่งกรุงฮานอยเขาก็ตั้งเป้านะคะว่าจะใช้กิจกรรมนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ได้8-10ล้านคนต่อปีเลยนะคะภายในปี2588
0: เอาค่าตั๋วเครื่องบินให้ถูกก่อน ตอนนี้มันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยตามค่าน้ำมันเนี่ย
1: ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อย
0: จะไปตอนไหนก่อนเนี่ย
1: รอสักพัก
0: ถ้าไม่ได้ไปไหนมันดมพี่เป้ต่ออ
1: ย่างนั้นเดี๋ยวลองหาตั๋วดูเดี๋ยวจะลองเก็บตังค์ดู
0: ยอมจ่ายแพงเหรอยอมจ่ายแพงเลยเหรอ
1: ยังไงก็ได้อะทำที่จะไม่ต้องไปดมเขา
0: จ่าย
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจีดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
0: 9:18 นะครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้วันพุธใช่ป่ะวันพุธยังไงฮะวันพุธการละครเราก็ต้องมาแสดงละครกันหน่อยแต่ว่าพี่เป้จะเป็นผู้กำกับนะเดี๋ยวจะกำกับเอาละครต่างๆใดๆหรือหนังไปด้วยกันนะครับมาให้ได้ฟังกันนะครับเพลงแรกโอ้โหเพลงนี้เพราะมากนะครับอยู่ในหนังเรื่องอะไรมีใครทราบบ้างนี่คือแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครนะฮะออริจินอลเลยเพลงนี้เขียนไขและวัน

เรื่องนี้หนังเรื่องนี้นะครับมาริโอแสดงนำไว้ครับคุณผู้ฟังนะฮะแต่ผมจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วน่าจะชื่อเรื่องว่าสุขสันต์วันโสดแหละนะฮะคุณผู้ฟังส่งมาบอกโอ้ขอบคุณมากใช่ล่ะสุขสันต์วันโสดถูกต้องมาริโอเล่นไว้นะฮะในเรื่องนี้นะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับส่งมากันพี่เป้พอจะมีเพลงพบเธอไหมครับพอดีช่วงนี้อินกับซีรีส์วายเรื่องนี้มากเลยครับตอบเลยว่าไม่มีครับเอาเพลงนี้ไปฟังก่อนได้ไหมอะเป็นหนังที่ได้ดูแล้วน้ำตาไหลพรากๆเลยแล้วก็ใครที่ไม่ได้ดูในโรงนะฮะดูได้ที่ Netflix นะ

ขอบคุณมากนะครับมีหลายข้อความนะครับที่ส่งมาช่วยเลือกเพลงประกอบนั่นประกอบนี่ทั้งหนังทั้งซีรีส์ละครมากันเต็มเลยผมจะพยายามไล่เรียงกันไปนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่อยากดูแต่ทำใจไม่ได้จริงๆตอนดูต้องคิดถึงอาม่าแน่ๆเลยพี่เป้ถึงอาม่าจะเสียไปนานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงอาม่าตลอดเลยแค่เพลงนี้ก็ร้องไห้แล้วเนี่ยถ้าดูหนังต้องร้องไห้เป็นหมาแน่เลยโถเอ็นดูว่าดูเหอะมันเป็นความซาบซึ้งใจการร้องไห้ในหนังเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้ทุกทรมานนะครับแต่มันเป็นความร้องไห้ที่แบบว่าคิดถึงอ่ะเออผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งอารมณ์ที่ดีมากๆเลยนะเพลงนี้ใช่เพลงที่อยู่ในหนังเรื่องอะไรคุณผู้ฟังจำได้ไหมช่วยพี่เป้หน่อยเร็ว

ขอบคุณมากนะครับส่งมาบอกกันเต็มเลยนะครับว่านี่คือเพลงจากบุพเพสันนิวาสที่เป็นหนังอะพี่เป้เขาเรียกว่าบุพเพสันนิวาส2เนาะเออนะครับกับเพลงของน้องอิงวรันธรร้องที่เพราะมากครับเพลงนี้ชอบมากเลยถ้าเธอรักใครคนหนึ่งนั่นเองนะครับพอพูดถึงเรื่องของหนังเนี่ยก็ฟังเพลงจากหนังมาหลายเรื่องแล้วเนาะเรื่องต่อไปครับคุณผู้ฟังช่วยแนะนำมาอึ๊บโอ้เพลงนี้ก็ดีเป็นหนังที่ดูแล้วก็เสียน้ำตาด้วยเหมือนกันนะข้างหลังภาพเพลงนี้ชื่อเพลงว่ากีรตินะครับ

าพในหนังเนาะความทรงจำมันย้อนกลับมาเลยเนาะในวันที่เราแบบต้องปาดน้ำตาแล้วก็ดูหนังเรื่องนี้กันไปนะครับเพลงต่อไปจากหนังเหมือนกันครับคุณผู้ฟังนี่แน่เจฟสัตเตอร์ร้องเพลงนี้ได้โหดมากร้องตามยากมากอะมากหลายร้อยล้านตัวเลย

0: มีข้อความนึงบอกว่าส่งเพลงประกอบหนังร่วมด้วยอีกคนนะพี่เป้เพลงนี้ของพี่เบิร์ดเธอคนเดียว
1: อุ้ยเพลงนี้ประกอบหนังเหรอเขาบอกว่าเป็นหนังคู่กรรมอุ้ยลืมไปแล้วเนี่ย โอ้ยเขาบอกว่าฉากสุดท้ายโอ้ยดูกี่รอบร้องไห้ทุกรอบเลยพี่เป้ตอนนั้นพี่เบิร์ดเล่นกับพี่อุ้มปะอุ้มหรืออุ๋มอุ๋มอาภาสิริเนาะพี่อุ๋มเนาะชื่อพี่อุ๋มเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวฟังเพลงนี้ด้วยกันคู่กรรมโอ้ยเธอคนเดียวเพลงนี้ก็สุดนะใช่ไหมพวกเรา

พี่เต้พี่เต้เลยว่ะพี่เป้ต้องพยายามไปค้นมาว่าเอ๊ะมันคือเพลงอะไรเนาะอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็ขี้ลืมอ่ะคุณผู้ฟังคือผู้ฟังส่งมาอย่างเงี้ยอยากฟังเพลงของหนังเรื่องคิดถึงวิทยาโอ้ยพี่บี้เล่นกับพลอยเชอร์มานอ่ะเรานั้นจำได้โอ้โหแล้วก็เป็นหนังที่ซับซึ้งอยู่ไม่น้อยนะครับแต่เพลงที่สี่ชื่ออะไรแต่พี่เป้เก่งครับก็เลยไปหาจนเจอเฮ้ยใช่ไหมเพลงนี้แหละไม่ต่างกัน

0: ีหลายเพลงนะครับที่ไม่สามารถเปิดให้ได้นะเพราะว่าบางทีค่ายเขาก็ไม่ได้ส่งให้เราอย่างเพลงนี้หนังจดหมายรักกับเพลงจดหมายรักไม่มีสิเราสองสามคนอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็ไม่มีขัดใจจริงๆเนาะพวกเราเนาะขัดใจจริงๆ Chilling
1: Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านงานอินเตอร์แม็กและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนและอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: เพลงจากหนังอีกเรื่องนึงนะครับเป็นหนังที่หลายคนชอบมากเป็นหนังนี้ดวงใจเลยทีเดียว

0: เรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ทำไมทุกคนรู้ไปหมดเลยอ่ะพี่แป้ทำลายข้าวของหรือคะเปิดกล้องมาตกใจเลยหูฟังหักพี่น้องฟังหูฟังไปแล้วเลื่อนเก้าอี้ไปมาเมื่อกี้แล้วไม่รู้ตัวเก้าอี้ไปทับหูฟังหักเลยพี่น้องตายแล้วเกรงใจจังเลยฟังเพลงใหม่กันแป๊บนึงชื่อเพลงว่าเช็คนะครับPixie, Pixie!

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

มีคนบอกว่าค่าชั่วโมงทำงานน่าจะหมดไปกับหูฟังเลยพี่เป้เราหยุดเรื่องนี้ดีกว่าเนาะพวกเราโอ้โหนี่เขามายืนอยู่หน้าห้อง3คนครับเขาจะมารอเก็บตังค์เป้หรอวันพูดการละครนะครับวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันเป็นหนังที่มันซาบซึ้งตรึงใจมันเป็นหนังที่แบบอยู่ในความทรงจำเรามากเลยเนาะพี่โชนน้องน้ำ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: Lactosan งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactosan ผสมงาดำโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
5: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
4: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทราย
7: แต่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
8: ์อร่อยเกินต้าน

ซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กพฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ไม่ตอบคำถามนี้ให้หน้าตอบให้ดีกว่า
4: คำถามนั้นคืออะไร

0: ร้อน
1: ไม่ได้สิมันเป็นรายการสด
0: เรื่องนี้อย่าไปใจร้อน
1: เนี่ยเราเนี่ยพึ่งพาเลยไม่ค่อยจะได
0: ้ก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ
1: ดูสิ
0: ไม่เห็นจะคิดยากเลย
1: ทำยังไงดีกับเพื่อนร่วมงานคนน
0: ี้ไม่ต้องทำอะไรปล่อยไปเธอจะไปเสียเวลาทำอะไรกับเขาทำไมล่ะเออเราหัดปล่อยหัดวาง
1: นางดูไม่มีประโยชน์จริงๆนะคุณฟัง
0: ก็จริงพอแล้วเธออย่างน้อยให้ฉันรีไซเคิลได้อะไรอย่างงี้ก็พอ
1: ขอหลับแป๊บนึงได้ไหม
0: ไม่ได
1: ้อ่ะมีอะไรพูดไป
0: มีเยอะแยะมากมายนะคะอัปเดตการนะคุณผู้ฟังเพิ่งจบไปเนาะสำหรับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญในวันพฤชมงคล
1: สรุปดื่มอะไร
0: อะไรสิ่งอ่ะอันนี้เป็นพิธีการนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะแล้วก็บำรุงขวัญเกษตรกรไทยนะคะคือเขากำหนดจัดขึ้นราวๆเดือน6ของทุกปีนะหรือเดือนพฤษภาคมที่เรียกว่ามีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีนะคะก็เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอะไรเงี้ยนะคะก็ถือว่าโอ้เราเป็นเมืองบ้านเมืองเกษตรกรรมอยู่แล้วอะอาชีพหลังคนไทย
1: สันหลังเลยกระดูกสันหลังเลย
0: นะคะแน่นอนค่ะเรื่องของการเสี่ยงทายในปีนี้นะคะก็อัปเดตกันหน่อยนะเผื่อว่าคุณฟ้าอาจจะฟังไม่ทันพลาดไปนะพระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งปีนี้ได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อย
1: 6คืบแล้วยังน้ำน้อยอีกเหรอ
0: นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นะคะส่วนการเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้นะคะกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินหญ้าหรือน้ำกินน้ำหรือหญ้านะพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์แล้วก็กินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง
1: เท่าที่ฟังมาเนี่ยพระโคกินเหล้าทุกปีเลยเนาะ
0: ทุกปีนะคะ
1: กินเหล้าตลอด
0: อาจจะมีแบบ
1: งั้นเราก็ควรจะต้องกินด้วยไหม
0: ใจเย็นๆตอนนี้เราอย่าเพิ่งกินเธอปกติเธอกินไหมล่ะ
1: ไม่ค่อยอยู่แล้ว
0: คือแอลกอฮอล์เธอไปทางนั้นมา
1: ไม่
0: ใช่ไหม
1: ผมไม่ใช่สายคุณ
0: เธอไม่มี
1: โซจูอะไรของคุณเนี่ย
0: มันนานมากแล้ว
1: ดูกลืนน้ำลายนะ
0: ไม่ค่อยตรวจสุขภาพนะเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา
1: เอาก็ตรวจเสร็จแล้วก็ดื่มได้สิ
0: ไม่ใช่พยาบาลถามว่าดื่มมันเขาจะมีแบบว่าให้แบบประวัติเรานู่นนี่นั่นอย่างงี้ใช่ไหมดื่มเหล้าไหมคะสูบบุหรี่ไหมคะไม่สูบค่ะดื่มเหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะแบ
1: บตอบไม่ถูกเลยมีความอึดอัด
0: ไม่ดื่มค่ะ
1: หน้าคุณให้มากบอกเลย
0: บางปีมีบอกเป็นครั้งคราว
1: จริงๆแล้วนางก็แอบดื่มตอ
0: ไม่มีไม่เคยแอบดื่มก็ดื่มเลยดื่มแล้วก็คือหลับ
1: อ๋อเหรอไม่น่าเชื่อ
0: จริงๆ
1: ผมมองว่าคุณดื่มแล้วต้องโวยวายอ่ะ
0: เพราะนี่ถ้าไม่ดื่มอ่ะโวยวาย
1: เอาเล่ามาทุกคนเอาเล่ามาเดี๋ยวนี้ยัดเข้าไป
0: เธอเพิ่ง10โมงที่ฉันทำงานก่อน
1: แกจะได้หลับไปเลย
0: ถ้าหลัง5โมงค่อยว่ากันอัปเดตกันนะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

มีคุณผู้ฟังตั้งข้อสังเกตไว้ว่าพี่เป้ที่เขาบอกว่าอยากจะย้อนไปฟังรายการน่ะไม่น่าจะย้อนไปฟังเฉยๆแล้วล่ะเขาน่าจะไปซ้ำพี่เป้มากกว่าหุย จะไปแคปหน้าจออย่างเงี้ยเหรอร้ายเหมือนกันนะโอ้ไม่ได้คิดถึงประเด็นนี้เลยอ่ะคุณผู้ฟังนี่ร้ายกาจ

เป็น2เพลงที่คุณช่วยเลือกกันไว้นะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงนี้เลยนะครับฝากให้เขารักนะครับงานจาก Yesterday ครับแล้วก็มันจะมีอยู่คนหนึ่งของ Rooftop นั่นเองนะครับเพลงต่อไปคุณผู้ฟังก็ช่วยเลือกไว้ด้วยเหมือนกันนะครับ Tattoo Color กับเพลงนี้ครับขอให้เราทั้งคู่โชคดี

แอบตื่นเต้นอยู่หลังไมค์ครับคุณผู้ฟังคือคุณฟังเล่น TikTok บ้างไหมนะครับแล้วพอดีมันมีสแปมอะไรเงี้ยนะครับก็มาชวนคุยเรื่องทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยนะฮะคนใน TikTok เขาบอกว่าต้องบล็อกพี่เป้ต้องบล็อกแล้วเกิดมาก็ไม่เคยบล็อกใครด้วยเนาะไม่รู้กดปุ่มไหนเขาก็สอนบล็อกบล็อกได้แล้วบล็อกไป2คนตื่นเต้นได้บล็อกคนไปด้วย2คนในคุณผู้ฟังเออนะอ่ะมีเรื่องมาบอกว่านะฮะพี่เป้ว่ามันเยอะเหมือนกันถ้าจะพูดในวันเดียวเขาเขียนว่า100สิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นนี่ไง100สิ่งเลยนะ100อย่างมันนักไปเนาะงั้นวันนี้เอาวันละ10พอไหม10สิ่งก่อน10สิ่งแรกนะฮะที่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะครับ1ใจดีกับตัวเองให้มากๆลองสำรวจตัวเองนะว่าเราเนี่ยใจดีกับตัวเองบ้างไหมนะครับลองดูนะนะครับว่าถ้าเกิดว่าใจไม่ค่อยดีให้กับตัวเองต้องลองปรับเปลี่ยนดูนะครับ2ดื่มน้ำ1แก้วหลังตื่นนอนอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วนะครับ3เลิกนอนดึกทำได้ไหมบางวันเป้ก็ทำไม่ได้4หยุดกินมื้อดึกอันนี้เป้ทำได้แล้วนะครับไม่ค่อยกินมื้อดึกแล้วล่ะคุณผู้ฟัง5ลดของหมักดองก็มีบ้างนะกึนจุกกิมจิอะไรเงี้ยก็แอบชอบกินอยู่นะ6ออกไปวิ่งรับลมที่สวนไว้อันนี้ไม่น่าได้เปลี่ยนเป็นแบบไปตีแบดแทนได้ไหมข้อ6เนี่ยเออเนาะก็คือออกกำลังกายแหละคุณผู้ฟังนะฮะ7ดื่มน้ำวันละ2ลิตรโอ้โหถึงหรือเปล่าต้องพยายามเอาให้ถึงนะฮะ8ยืดเส้น10นาทีหลังตื่นอ่ะอันนี้ทำอยู่เนี่ยมาทำตอนจัดรายการด้วยบางทีนะเราก็ลุกขึ้นมานั่งยืดเหยียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับ9อาบน้ำให้ร่างกายตื่นตัวโอ้อันนี้พวกเราทำกันอยู่แล้วคนไทยเนาะอาบน้ำทีก็คือ2เวลาถูกป่ะเช้าแล้วก็ก่อนนอนแน่พวกเราสะอาดกันอยู่แล้ว10ทาครีมกันแดดทุกวันอ่ะอันนี้พี่เป้ก็ทาเหมือนกันนะอ่ะลองดูเอาอันนี้เอา10ข้ออันนี้ไปก่อนนะลองทำดูนะฮะ10สิ่งที่ทำแล้วชีวิตดีขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันอีก10สิ่งต่อไปดีไหมวันละ10เพราะมีทั้งหมด100ข้อ เราต้องพยายามทำให้ได้ทุกข้อนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมาอัปเดตต่อพรุ่งนี้นี่มีคนบอกว่ารีบไปดื่มน้ำเลยเก่งมากพี่เป้ดื่มด้วยดีกว่า

0: ข้อความที่บอกว่า10ข้อที่พี่เป้บอกไปเนี่ยทำได้ทุกข้อเลยค่ะแสดงว่าดูแลตัวเองได้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะแต่ต้องดูข้ออื่นด้วยนะฮะเพราะมีอีก90ข้อยังเหลืออีก90ข้อนะฮะเราต้องทำให้ได้ครบ100ข้อครับทุกคน ไหวไหมไหวแหละ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟรีชัดใสทุกที่ทั่วโลกCover Night Live โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

คำว่าในไลฟ์ครับคุณผู้ฟังพี่เป้ก็พยายามไล่ให้ฟังทุกเพลงนะครับแล้วก็ไล่มาจนถึงเพลงนี้ละเป็นเพลงที่อ๊อฟปองศักดิ์แล้วก็แก้มวิชญาณีเนี่ยเขาร้องคู่กันเอาไว้สลักจิต

0: Express. ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: าได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้แล้วครับทุกคนนะฮะเพลงที่เอามาให้ทายวันนี้ไม่ยาก ไม่ยากนะฮะอ่ะลองฟังดูว่านี่คือเพลงอะไรนะครับอึ๊บขึ้นมาแบบนี้ครับหูคุ้นไหมเพลงนี้เพราะมากเลยนะส่งคำตอบกันนะครับแล้วก็เลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวแรนดอมจากคนที่ตอบถูกแล้วเราจะได้ฟังเพลงนั้นด้วยกันครับ
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์ดมีชื่อลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์ด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: ค่ะ

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบา
2: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
10: โดยขนมปังกรอบตาโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็

0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคตรประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
2: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
3: คุณฟังก่อนจะเฉลยเพลงนะคือตอนนี้ก็กำลังเห่อๆกันแหละนะครับเพราะว่าตึกจิมเอ็มแกรมมี่ของเราเนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับเขาก็จะมีแบบเป็นศูนย์อาหารอะไรเงี้ยพอพี่เป้ว่าเอ๊ะเราเรียกศูนย์อาหารหรือเรียกฟู้ดคอร์ทดีนะฮะคุณฟังก็บอกว่าถ้าเราเรียกฟู้ดคอร์ทก็เป็นคนรุ่นใหม่แต่ถ้าเราเรียกว่าศูนย์อาหารหรือศูนย์อาหารเนี่ยก็เป็นคนรุ่นเรารุ่นเราอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาเป็นว่ามันก็เหมือนกันแหละฟู้ดคอร์ทหรือศูนย์อาหารหรือศูนย์อาหารนะฮะใต้ตึกจิมแอนด์แกรมมี่ของเราครับชั้นจีคุณผู้ฟังหลากหลายร้านพี่เป้ว่าต้องแวะลงไปกินบ้างแล้วล่ะนะครับมีแบบร้านอาหารแบบหลากหลายจริงๆแล้วก็ที่สำคัญมีบาร์ด้วยเฮ้ยเขาก็มีแบบว่าบาร์เทนเดอร์บาร์เทนดี้อะไรเงี้ยปรุงชงกันอยู่ตรงนั้นนะฮะคุณผู้ฟังแวะมาได้นะฮะใต้ตึกจิมแอนด์แกรมมี่เก๋ๆเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาถึงเรื่องของการทายเพลงเมื่อกี้ปล่อยไปแค่นี้มีคนคิดว่าเป็นเพลงอะไรรู้ไหมกุญแจรถอยู่ในบ้านกุญแจบ้านนั้นอยู่ในรถมันใช่เหรอมันใช่เหรออ่ะลองฟังดูนะฮะแต่มีคนตอบถูกนะฮะมีคนตอบถูกนี่คือเฉลยครับ

0: เป็นไงล่ะเพลงนี้เพราะไหมคนขอเป็นคนดีของเธอนะฮะจากศักดาพัทธศรีมามีคนตอบถูกนะฮะเก่งมากเก่งมากปรบมือดังๆให้เลยใครที่ตอบกุญแจรถต้องฟังดีๆนะต้องฟังดีๆเขาหน้าเอาใหม่นะนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives นะครับจากธนาคารออมสินครับแล้วก็ Securin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Securin ใครที่ตอบว่ากุญแจรถอยู่ในบ้านกุญแจบ้านอยู่ในรถนะฮะวันนี้ลงโทษดีกว่ากดไลค์ในโซเชียลของพี่เป้ด้วยเข้าไปกดไลค์แล้วก็ไปสารภาพด้วยเออนะฮะคอมเมนต์สารภาพไปให้ได้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับที่ร่วมสนุกกันครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
0: คนตอบถูกเรื่องเพลงนี้เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่เป้ก็จะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แหละงานจากเก่งคาริสนะฮะชื่อเพลงก็ To the Moon นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะเช้าเหมือนเดิมก็ดูแลเวลาออกจากบ้านด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าพรุ่งนี้มันไม่ใช่วันหยุดเหมือนวันนี้แล้วนะแต่จริงวันนี้วันหยุดก็มีคนส่งข้อความมาบอกเหมือนกันนะว่าแถวเพชรบุรีตัดใหม่อ่ะรถติดหนักมากพี่เป้อย่างเงี้ยติดอะไรก่อนเนาะวันหยุดราชการนะเนี่ยวันนี้ไปแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับพรุ่งนี้8 โมงเจอกันสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62
3: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีแก๊สเจ็ตเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: yeah!

0: ซิปปี้มิสเตอร์ดีไอไวเคียงข้างคุณ
1: ชีวิตมันอ่อมมาบู๊ทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC Let's go
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร02-740-7400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fan Page ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน

0: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
1: นี่ถ่ายไปตามที่บริษัทที่คุณสั่งเข้ากับทางประกันภัย
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาว

0: ซับคอนไทยแลนด์2026ศูนย์กลางการจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการผลิตในที่เดียวชุมนุมผู้ผลิตชิ้นส่วนจากในและต่างประเทศพร้อมงานจับคู่ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคพบ TPA Karakuri Contest ที่เปลี่ยนแปลงกลไกธรรมดาสู่นวัตกรรมอัจฉริยะเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นใน Imidas Manufacturing Fair พร้อมสัมมนาใหญ่ BOI Symposium ขับเคลื่อนอนาคตและการลงทุนจัดร่วมกับ4งานอุตสาหกรรมใหญ่ 13-16 พฤษภาคมนี้ Bytech บางนาจัดโดย BOI สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร02

เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: Good morning
3: Good
2: morning พี่ต๊อก Good morning คุณผู้ฟัง
3: มันต้องได้แบบอีกนิดนึงอ่ะก่อนนี้อีกนิดนึงอ่ะ
2: Good morning ได้ไหมได้ไหม
3: กลับมาที่เดิม
2: เหรอมันแรงไหมเหรอ
3: มันดูเหมือนแบบโบยังไม่ตื่น
2: ไอ้วันนี้สดชื่นเลยเพราะว่าตื่นเช้าแล้วก็ไปออกกำลังมาเรียบร้อยแล้ว
3: เขาเดินมาปุ๊บสวัสดีครับพี่ต๊อก
2: เนี่ยสดใส
3: โบไปออกกำลังกายมานะครับวันนี
2: ้ง่วงมากเลยอ
3: ่
2: ะ
3: นั่นไง
2: เมื่อยด้วยแล้วก็ง่วงด้วย
3: โบไปทำอะไร
2: ก็คือ

0: หน่อยหรอ
1: ก็นิดหน่อยนิดหน่อยเออวัยรุ่นอยู่ไงวัยร
0: ุ่
1: น
0: บอกกับกันเนอร์กับพี่ไฮอาภาพรอย่างนี
1: ้เออ
0: ๆนี่เพลงมันโจ๊ะมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ธรรมดา
0: ไปร้องมาแล้วนี
1: ่เรียบร้อย
0: เดี๋ยวดูในคอนเทนต์ของกินเวฟของเรานะคุณผู้ฟังวัยรุ่นทั้งนั้นเลย
1: มีคอนเทนต์มาฝากนะคะ
0: ใช่
1: ๆคนดูหน่อยนะเต็ง
0: ใช่ใช่เอาผู้ใหญ่มาเต้นนะเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ผู้ใหญ่ด้วยก็เถียงไม่ออก
0: ก็เถียงเมีย
1: วเออนะคะ
0: ครับ
1: เอามาช่วงเที่ยงนะติดตามกันหน่อยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาเวลาถ่ายรูปเวลาเราถ่ายรูปกันเราต้องเคยทำท่านี้แหละ
0: ครับผมท่าอะไรหูอันนี้คือแก่นะจะบอกให้ตอนเนี้ย
1: เธอมันเป็นท่ายอดนิยม
0: มันยอดนิยมรุ่นเรา
1: ชู2นิ้ว
0: แล้วถ้าแก่กว่านั้นนะถ้าเผลอขึ้นมาอย่างเงี้ยคนแก่เลยได้อย่างเงี้ยถ้าแบบถ้าถูกต้องนะครับแต่ไปอยู่ต้องคางเราเนี่ย
1: เออนิดนึง
0: อันนี้คือ
1: ทุกวันนี้ก็ยังเห็นคนทำอยู
0: ่ครับผม
1: เรื่องนี้มันมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินนะคะชื่อคุณหลี่ชางเข้ามาเตือนนะคะผ่านทางรายการ Reality Show รายการนึงก็บอกว่าถ้าโพสต์ยอดฮิตท่านี้เนี่ยมิชชี่ยิ้มหวานเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะว่านิ้วมือของเราในรูปมันอาจจะทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไปตกอยู่ในความเสี่ยงได
0: ้ด้วยหรอแค่นี้หรอฮะ
1: เออนี่ไงเห็นไหมบางทีเราคิดว่าเฮ้ยโบมันแค่นี้เองเนี่ยนะ
0: เออมันเห็น
1: จะเอามายังไง
0: นั่นสิ
1: เออนะคะเขาบอกว่าจากรูปที่ถ่ายในระยะไม่เกิน 1.5 เมตรละ
0: โอ้ก็ไกล
1: นิ้วมันหันเข้าหากล้องโดยตรง
0: มันเห็น
1: หรือถึงแม้จะอยู่ในระยะ 1.5 ถึง 3 เมตรก็ยังสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีเก็บรายละเอียดของลายนิ้วมือได้ประมาณครึ่งนึงคือในรายการบอกว่าเขามีการเอาภาพเซลฟี่เนี่ยมาแสดงให้ดูเลยว่ารายละเอียดบนปลายนิ้วของคนเราเนี่ย
0: มัน
1: สามารถมันสามารถมองเห็นได้ชัดแบบขนาดไหนเมื่อภาพอยู่ในมุมในจ
0: ุ
1: ดในองศาที่มันเหมาะสมอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งใดๆก็ไม่น่ากังวลเท่ากับการที่เทคโนโลยีในยุคนี้เนี่ยมันก็สามารถจัดการภาพที ่มันอาจจะไม่ค่อยคมชัดไม่ละเอียดสักเท่าไหร่ให้มันมีความคมชัดมากขึ้นอย่างลายนิ้วมือมองด้วยตาเปล่ามันอาจจะไม่ชัดใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าพอผ่านเทคโนโลยีเท่านั้นแหละอู้หู
0: จริงมีขนาดมองตาเปล่ามองไม่ค่อยเห็นเลยต้องสุดแขน
1: อ
0: ะตาเรายาวด้วย
1: ใส่ตาสั้นใส่ตายาวแหละเราต้องใส่แว่นเข้าไป
0: มันเห็นได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่ต้อง
1: เห็นได้นะคะทีนี้ก็มีศาสตราจารย์ด้านวิทยาการเข้ารหัสลับจากสถาบันวิทยาศาสตร์จีนอีกท่านนึงเขาบอกว่าในเชิงเทคนิคอ่ะการใช้ภาพถ่ายความละเอียดสูงร่วมการทำท่าชู2นิ้วแบบนี้เนี่ยมันสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลมือและลายนิ้วมือได้จริงในบางกรณีแต่ว่าก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายฝ่ายก็เปิดข้อมูลที่ก็ทำให้เราสบายใจขึ้นมานิดนึงนะคะเขาบอกว่าการขโมยลายนิ้วมือจากภาพถ่ายมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายซะทีเดียวนะ
0: ใช่ไหม
1: มันอาจจะมีหลายปัจจัยร่วมด้วยแสงเอ่ยมุมกล่องเอ่ยความคมชัดการโฟกัสอะไรต่างๆ
0: จะได้บางภาพ
1: แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสบายใจเขาก็แนะนำนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะชอบถ่ายเซลฟี่ชู2นิ้วหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลี่ยงเร
0: ื่
1: องการเปิดเผยนิ้วมือหรือว่าปลายนิ้วมือโดยตรงหรือไม่ก็ใช้แอปช่วยไหมที่มันเป็นแบบแอปแบบเบอร์อะไร
0: ตอนน
1: ี้
0: เบอร์นิ้ว
1: เบอร์นิ้ว
0: เบอร์ปลายนิ้ว
1: ทายจะมองให้เขาหน่อย
0: ใครจะไปคิดนะ
1: ก่อนที่คุณจะไปโพสแล้วเวลาแบบถ่ายอย่างนี้แล้วอย่างนักนะว่าอุ้ยทำไมนิ้วพี่ไม่ชัดเลย
0: อ๋อเพราะว่าแบบประเมินเบลอไว้ครับแบบนี้ต้องไปบอกแม่ผมเลยนะ
1: แต่หน้าดิชัดเลยนะ
0: แม่ผมยังชู2นิ้วเลย
1: 2นิ้วเอาบางทีเราก็มีทำอยู่นะ
0: มันเคยตัวไงมันเล
1: ยเคยชินเคยชิน
0: แบบนี้ถ้าท่านี้แทนนี่มีคนสอนนี่คือท่าเด็กเจนซี
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นท่าหูแมวหูหมีหูหมู
1: อ๋ออ
0: ย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: หรือท่าหัวใจ
1: อย่างนี้
0: อย่างนี้มันจะหันนิ้วเข้าด้านใน
1: แล้ว
0: ก็จ
1: ะเป็นหันนิ้วออกเรียบร้อย
0: ใช่ใช่อะไรเนี่ยยากจังเลยอ่ะ
1: เขาก็บอกว่าเพื่อลดความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลนะคะ
0: ครับผมดูซิขนาดชู2นิ้วยังไม่ได้เดี๋ยวนี้
1: ไม่เพราะเขาบอกว่ามันเคยมีคดีเกิดขึ้นที่เมืองหางโจนะคะเขาบอกมิจิเนี่ยแหละพยายามดาวน์โหลดภาพลายนิ้วมือ ใส่อินเทอร์เน็ตไปปลดล็อกประตูบ้านเหยื่อ
0: ว้าก็ได้ด้วย
1: ระบบสมาร์ทล็อกนะคะ
0: ใครจะไปคิดว่ามันคือพอมันเป็นภาพถ่ายแล้วนิ้วมันต้องมีร่องความลึกความตื้นที่มันจะได้เห็นกดขดก้นหอยอะไรบนนิ้วเรามันดูยากเนาะแต่ว่าเทคโนโลยี
1: เขาก็มองแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์บางส่วนเราก็มองนะคุณผู้ฟังเขาก็บอกว่าเราก็อย่าไปถึงขั้นแบบโอ้โหตื่นตระหนกอะไรมากจนเกินไปแต่ว่า
0: ระวังได้ก็ระวัง
1: แต่ถ้ามันระวังได้ก็จะดีถ้ามันเลี่ยงได้ก็จะดี
0: ถ้าปัจจุบันนี้พอทำได้บ้างแปลว่าในอนาคตก็อาจจะมีเทคโนโลยีที่มันชัดขึ้นอีกอ่ะ
1: ใช่ถึงแม้ว่ามันจะทำได้จริงใน ในทางเทคนิคซึ่งมันอาจจะยากมากอยู่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีหลายๆปัจจัยร่วมด้วยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตอันใกล้มันจะทำไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีมันก้าวไกลไปจริง
0: จริงเอาไปว่าเราก็รู้ไว้ว่ามันมีคนที่ทำแบบนี้แล้วละกัน
1: เออแล้วคนที่พยายามที่จะเอาข้อมูลส่วนบุคคลไปทำประโยชน์อะไรส่วนตนมิดีมิร้ายอะไรเงี้ยมันก็พร้อมที่จะทำอ่ะ
0: นี่แทบจะถ่ายรูปอะไรกันไม่ได้แล้วนะ
1: เราก็
0: เนาะเพราะตอนนี้เห็นหน้าตรงก็สามารถเอาหน้าเราไปทำ

0: AI อะไรได้ได้เสียงเราไปแค่ไม่กี่คำก็
1: สามารถ
0: ไปเส
1: ีย
0: งเราได้เลยล่าสุดชู2นิ้วก็เอาลายนิ้วมือเราไปได้แล้วต้องมีตัวอวตารแล้วแหละถ่ายเวลาลงรูปอ่ะ
1: เรามาระวังหน่อย
0: แต่ไม่ได้ให้ตนกนะแต่ว่าให้รวยว่าอาจโลกทุกวันนี้มันไปไกลแล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับ
1: เ
0: นาะเดี๋ยวดูเป็นรูปดีเจหรือไปไล่ดูรูปในไอจีดีกว่า
1: ชู2นิ้วหรือเปล่า
0: ใช่
1: ไปเบลอทัน
0: ใช่ทันหรือเปล่าก็ไม่รู้แถวเคยโดนแฮ็กไปแล้วด้วย
1: นั่นน่ะสิน
0: ะระมัดระวังกันหน่อยแล้วกันเพราะยุคนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลจริงครับแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยว่าเขาจะใช้ในทางไหนเน
1: า
0: ะ
1: นะคะคนใช้ในทางแย่มีเยอะ
0: เยอะจริงเยอะจริ ง
1: นะอยู่กันต่อกับพี่โบค่ะ
0: ครับผม
2: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
0: ไอ้เรื่องลายนิ้วมือที่พี่ต๊อกบอกเนี่ยคุณชวลิตบอกมันต้องอีธานฮันแล้วเนี่ยเนาะมันต้องเป็นแบบใส่ลับอ่ะคุณฟังแต่เราก็ไม่รู้ไงใช่ไหมอ้าวในคิดดูว่า Mission Impossible มาตั้งแต่ภาคแรกอ่ะกี่สิบปีมาแล้วคุณฟังแล้วปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลกว่าอีธานฮันในภาคแรกอีกอ่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันก็เป็นไปได้ไงใช่ไหมฮะก็เตือนให้เรารู้ว่ามันมีแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังกันแล้วกันไม่ได้ว่าต้องกลัวหรือต้องอะไรนะครับส่วนตอนนี้ฮะเลขกำลังสวยๆเลย12:12และ12:00 นจริงๆนะเมื่อกี้ผ่านตาไปเลยก็คือ12:12กับ12 วิครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับโบฮะกันที่นี่106.5 Green Wave มีเพลงเพราะๆมีดีเจหน้าตาน่ารักนะครับมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ฟังนะครับเหมือนเช่นเคยในเวลา11:00 ถึง 13:00 นะครับแต่ว่าเรื่องของดีเจน่ารักเนี่ยเรามีเสิร์ฟคุณผู้ฟังตลอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องมีใครบอกอันนี้ผมพูดเองนะครับผมก็พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของไอทามฟังฟินนะครับผมมาแล้วนี่แขกของเราคุณมงคลการช่างช่วงเที่ยงแบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีเมนูแบบน่าสนใจมาฝากเราเหมือนเดิมวันนี้มาแล้วคุณมงคลการช่างนะครับวันนี้มีกระเพราเป็ดขาหมูราดข้าวไข่ดาวทอดกรอบ2ฟองค่ะอันนี้จากคุณมงคลการช่างนะครับส่วนคุณชูวิริศกลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ส่งเป็นเมนูนะครับต้มยำขาหมูครับโบมื้อเที่ยงทานให้อร่อยนะครับคุณชูวิริศครับมีอะไรอีกไหมอ่ะมีอีกไหมอ่ะนี่ก๋วยเตี๋ยวน้องซาซีบอกที่อยู่ตรงเทพารักษ์นะครับร้านน่าจะชื่อก๋วยเตี๋ยวตะแปะนะคะพี่โบอยู่สุดซอยเลยค่ะโอเคอันนี้ฝากบอกไว้บอกคุณเดือนด้วยนะครับจริงๆอ่ะมีคนบอกมาก่อนนะนี้แล้วเขาบอกเขาไปเสิร์ชมาก็ชื่อก๋วยเตี๋ยวตะแปะนี่แหละเหมือนกันชื่อเดียวกันนะครับก็ลองเข้าไปชิมดูกันได้นะนี่ไงคุณยุพวรรณเขาบอกว่าลองหาจากในเน็ตค่ะชื่อร้านเตี๋ยวตะแปะในตำนานไหมคะซอยหมอเสนอ1เทพารักษ์ค่ะนี่คือน้ำลายไปไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยเมนูเนี่ยดีจังเลยวันนี้เปิดต้นชั่วโมงด้วยแค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน

0: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชชี
0: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชชี
1: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
0: คะแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B Fort วิตามิน B1 62
0: รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กอบการ
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LB Pharmaceutical

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยถูกมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

ช่วงนี้ครับคัสเซ็ตคลับของเรานะฮะเที่ยงกันอีก42นาทีนะครับก็ช่วงนี้จริงๆจัดเพลงมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องเจเจเขาขอมาเขาขอเพลงนี้มาครับนี่คือฤดูร้อนอีกหนึ่งเพลงตำนานของ Paradox นะครับเจเจยังอยู่ไหมเจเจมาฟังแล้วลูก

0: ทักคุณแมวดำนำโชคด้วยนะครับคุณแมวดำเขาทักมานะครับผมน้องเจเจได้ฟังไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าเมื่อเช้าฝนตกแต่ตอนนี้ร้อนมากแดดเปรี้ยงเหมาะกับการซักผ้าตากนะครับก็จริงเนาะตอนนี้ฟ้าใสแล้วนะเส้นอโศกตอนนี้ก็มีเมฆบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้หนาอะไรนะครับฟ้ามองเห็นฟ้าสีฟ้าตอนนี้นะครับผมก็หวังว่าบ่ายนี้คงจะไม่ตกแล้วเนาะหวังว่านะคุณผู้ฟังเดี๋ยวอะไรก็เกิดขึ้นได้อะบางทีมันแบบครึ่งชั่วโมงอะจากใสๆบางทีก็อยู่ดีๆเมฆจะมาก็มาเลยนะครับเอาแบบว่าช่วงนี้ยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคุณผู้ฟังพกร่มพกรองเท้าแตะอะไรไว้หน่อยเผื่อว่าเวลาน้ำท่วมหรือว่าฝนตกหนักๆตอนกลับบ้านจะได้ไม่ลำบากกันมากนะครับเดี๋ยววันนี้หมดช่วงของโบแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU นะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยสัปดาห์หน้าเลยนะครับจันทร์อังคารพุธแบบนี้11โมงถึงบ่ายโมงนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยขอบคุณทุกๆข้อความเลยนะครับวันนี้ส่งกันมาเยอะมากมีเรื่องของอาหารการกินนะครับนี่ล่าสุดก็ยังมีแนะนำมาคุณสิทธิกรบอกว่าวันนี้แกงเขียวหวานฟักใส่ไก่ไข่เจียวร้อนๆอันนี้จากคุณโอพระสมุทรเจดีนะครับแล้วก็คุณกบบอกว่าไปทานฟู้ดคอร์ทหรือยังไปมาแล้วไปมาตั้งแต่วันแรกเลยไปคือไปโดยที่ไม่รู้ด้วยว่าเขาเพิ่งเปิดด้วยคุณกบก็คือไปกินมาวันจันทร์แล้วก็วันนั้นนะผมกินเขาลด 50% นะอาจจะเป็นสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์หรือเปล่าอันนี้โบไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดไงวันนั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็นเส้นเล็กแห้งลูกชิ้นเนื้อนะครับอร่อยดีนะครับเนี่ยคุณกบบอกว่าพี่เป้บอกมีบาร์ด้วยรู้สึกว่าบาร์จะเปิด 17:00 นเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างต้องลองไปดูกันนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ใต้ตึกแกรมมี่ของเราเนี่ยมีของกินเพิ่มเข้ามาละใครที่จะมารอศิลปินหรือว่ามีธุระมาที่นี่เนี่ยลองเดินไปได้ชั้น B2 นะครับก็จะมีอาหารให้บริการอยู่นะครับก็หมดละ วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรจะอัปเดตกันแล้วนะครับมีความสุขมากๆในการทำงานนะครับแล้วก็สู้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็อีกวัน2วันก็เสาร์อาทิตย์แล้วคุณผู้ฟังนะครับเอาไปว่าวันนี้มีความสุขมากๆใครที่ได้หยุดงานวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่แล้วกันใครทำงานก็ขอให้ได้เลิกงานเร็วๆกลับบ้านกันดีๆนะครับวันนี้โบลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิ

น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปต

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีๆ Gadget เล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100,000 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
3: Yes!

0: แต่ชีวิตมันอมมาบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
1: Let's

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ป๋าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทิพยะแค่เธอคิดถึงทิพยะทิพเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิพเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลกตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์อร่อยเกินไป

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: ข้าวตังข้าวตัง
6: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมช้อยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
10: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
11: เร่งรีบตองนี
12: ้แก้สอนบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิ
12: และอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
12: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสูบ
12: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
11: อมแล้วชื่นใจ
13: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
14: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันลอปบูเลสปอนทีจี
1: พูดถึงอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปของไทยเราเนี่ยนะคะเรียกได้ว่ายังมีศักยภาพสูงอยู่นะคือถือว่าเป็นหนึ่งในฐานการผลิตอาหารที่สำคัญของโลกเราก็มีจุดแข็งด้านวัตถุดิบคุณภาพการผลิตมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารแล้วก็ประสบการณ์ด้านการส่งออกที่ก็สั่งสมมายาวนานนะคะแต่บอกว่าการค้าโลกกับมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะคะทำให้ภาคอุตสาหกรรมไม่สามารถที่จะแข่งขันกันด้วยราคาอย่างเดียวได้ต่อไปคุณจำเป็นจะต้องเร่งยกระดับไปสู่การขันด้วยนวัตกรรมมูลค่าเพิ่มความยั่งยืนแล้วก็ความสามารถในการตอบโจทย์ของผู้บริโภคยุคใหม
2: ่
1: สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปนะคะโดยดร.องค์อาจกิติคุณชัยนายกสมาคมค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยโลกเราไม่ได้แข่งขันกันเพียงต้นทุนอีกต่อไปนะแต่ว่าแข่งกันที่ความน่าเชื่อถือด้วยเรื่องของคุณภาพความยืดหยุ่นของซัพพลายเชนแล้วก็ความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่นะคะเขาบอกว่าไทยเราอ่ะต้องเปลี่ยนจากผู้ผลิตที่ดีไปสู่ผู้ผลิตที่โลกเลือกคือผู้ผลิตที่ดีก็ดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่
2: า
1: โลกจะเลือกเรา
2: ใช
1: ่ถ้าเราสามารถที่จะไปสู่ผู้ผลิตที่โลกเลือกได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสุดนะคะถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารไทยก็เป็นที่ยอมรับในตลาดโลกแหละแต่เขาบอกว่าผู้ประกอบการอ่ะยังต้องเจอโจทย์ที่ท้าทายแบบแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มสินค้านะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากฐานการผลิตต้นทุนแข่งขันไปสู่ฐานการผลิตที่มีนวัตกรรมมาตรฐานและความยั่งยืนก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูปไทยรักษาขีดความสามารถการแข่งขันบนเวทีการค้าโลกได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะกินอะไรมายัง
2: ผมเหร
1: อ
2: กล้วย2ลูก
1: เฮ้ย2ลูกเลยเหรอ
2: ทุเรียนนิดนึง
1: โอ
2: ไม่เมื่อคืน
1: กล้วยไม่เท่าไหร่
2: เมื่อค

0: ามันต้นชั่วโมงนะคะ
1: จ้ะ
2: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีจี
3: สวัสดีนะครับสวัสดีวันพุธด้วยนะครับวันนี้วันพุธเพราะยกชุดกับพี่ยูนนะครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้ามาที่ว่าเชคสเปรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: สำหรับใครนะครับที่พลาดค่ำคืนสุดอลังการนะครับในโค้ดในไลฟ์แกสบี้กาล่าไปนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับตอนนี้เนี่ยกรีนเวฟครับพร้อมพาทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปสัมผัสโชว์สุดพลังนะสุดทรงพลังเลยนะครับก็บรรยากาศพรมแดงสุดหรูอีกครั้งนะครับใครที่ยังไม่ได้ชมนะครับเข้าไปได้เลยนะครับ YouTube A-Time Online นะครับกับโค้ดในไลฟ์แกสบี้กาล่านะครับวันนี้หยิบหนึ่งเพลงในคอนเสิร์ตมาฝากนะฮะชื่อเพลงว่าถามเอาอะไรนะครับจากอ๊อฟปองศักดิ์ครับ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
4: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วปาร์ตี้กันที่งาน Thailand Dive Expo ที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC พาชาวพา
2: พาไปมูเส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อื้อลือนาคราชและปู่ผู้ชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Airtime UD Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บนิดสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: สิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: บอกใคร
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
3: แน่นอนนะครับซิงเกิลเมื่อกี้นะครับคุณบิวขอเข้ามานะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับแล้วก็สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับมีคุณผู้ฟังส่งเพลงนี้มานะครับเป็นเพลงที่ผมก็เหมือนจะไม่เคยเปิดเหมือนกันนะชื่อเพลงว่าถึงเธอนะครับ

0: ลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: ซิงเกิลใหม่วันนี้นะครับเป็นซิงเกิลจากเพอร์เซนต์นะครับเป็นการคัมแบ็กนะฮะหลังจากที่เขาเนี่ยห่างหายไปจากการปล่อยเพลงไปพักใหญ่เลยนะครับเพลงนี้เนี่ยมีชื่อเพลงว่า Turn Me On จากเพอร์เซนต์ครับ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อน
1: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอกก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
2: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่โกรทฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanine ที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: คุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions and think why.
8: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
9: That's how we learn to think for ourselves.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้ Plaster บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-5% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอตช่วยหยุดคุณในคลับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook คลับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: เมื่อเช้าอ่ะแถวๆอโศกเนี่ยนะคะฝนตกนะ
8: อ๋อเหรอ
7: เออฟ้ามันดูแบบครึ้มๆมืดๆดำๆมันแบบดูเทาๆมัวๆไปหมดเลย
8: คล้ายๆพี่ปะ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไอที่คล้ายพี่เนี่ยคือท้องฟ้าตอนนี
7: ้ไม่ทันละดูจาพูดจาตะกุกตะกักดูพูดจาละเอาไมค์บังหน้า
8: เนี่ยคุณผู้ฟังตอนนี้ท้องฟ้าแถวอโศกเลยครับ
7: แถวอโศกนะ
8: สวยมาก
7: ๆจริง
8: ใช้คำว่าสวยมาก
7: ๆ
8: พี่ต่อเขาทักไงว่าเฮ้ยท้องฟ้าสวยผมเลยหันไปมองผมเลยเฮ้ยเออจริงสวยเหมือนพี่เลยเออ
7: แต่ว่าตอนเขาบอกว่าสวยเหมือนพี่เลยอ่ะหน้าเขามองอะไรไปก็ไม่รู้ตาเขาก็ดูลอยๆ
8: จริงๆท้องฟ้าตอนนี้สวยเหมือนพี
7: ่หนูหนูพี่อยู่ทางนี้จ
8: ้
7: ะ
8: ไม่ผมต้องหันไปหาท้องฟ้าไง
7: ไม่ต้องเธอหันแล้ว
8: อ๋อเหรอโอเค
7: เธอเห็นแล้วเธอหันมาทางนี
8: ้ดูอีกที
7: ใส่แว่นพูดด้วย
8: ครับผม
7: ใส่แว่นดำ
8: สายตาสายตาคนเราอ่ะหลอกกันไม่ได้จริงเหรอ
7: จริง
8: จริงป่ะ
7: อันไหนต้องถอดแว่นจีเราพูดใหม่พูดไปใส่แว่นกลับไปเถอะอย่าพูดเลยมีเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพอากาศนานาชาตินะคะซึ่งเขาเป็นกลุ่มวิจัยที่เขาศึกษาเกี่ยวเรื่องของภาวะโลกร้อนที่มันมีผลต่อเรื่องของสภาพอากาศสุดขั้วคือเขาก็รวบรวมข้อมูลนะคะพูดถึงเหตุไฟป่าที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนตั้งแต่ต้นปีเลยอ่ะมกราคมจนถึงเมษายนที่ผ่านมาสร้างความเสียหายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการนะรับไหวเปล่า
8: ก็ต้องรับให้ไหวแหละ
7: ได้เนาะ
8: ก็ต้องรับให้ไหว
7: เนาะโอเคทำให้เกิดภัยแล้งแล้วก็ไฟป่าขึ้นในวงกว้างนะคะซึ่งผู้สันทัดกรณีด้านไฟป่าจากมหาวิทยาลัย Imperial College London แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวิจัยกลุ่มนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าได้ดูไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วโลกคือมันอาจจะยังไม่รุนแรงมากนักแต่ว่าการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วแบบนี้เนี่ยบวกกับการคาดการณ์เรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยเนี่ยนะคะนั่นก็แปลว่าเรากำลังเผชิญกับปีที่มันมีไฟป่ารุนแรงมากเป็นพิเศษนะเพราะอย่างองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาก็บอกไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มก่อตัวในเดือนนี้ก็คือพฤษภาคมนี่แหละซึ่งมันก็อาจจะทำให้หลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียอินโดนีเซียหลายพื้นที่ในเอเชียใต้คืออาจจะเกิดภัยแล้งนะคะรวมถึงน้ำท่วมในภูมิภาคอื่นๆแล้วก็อาจจะส่งผลต่ออุณหภูมิทำให้อุณหภูมิมันสูงขึ้นทุกวันนี้เราก็มองว่าแบบเธอมันร้อนมากเลยนะ
8: ใช่
7: มันร้อนโหดมันร้อนแบบทรมานเธอมันจะร้อนขึ้นไปอีกอ่ะมันจะทารุณขึ้นไปอีกเธอไหวปะ
8: แต่มนุษย์อ่ะเก่งอย่างนึงนะ
7: เก่งเรื่องอะไร
8: ปรับตัวได
7: ้
8: จริงๆไม่ว่าจะร้อนแค่ไหนมนุษย์ปรับตัวได
7: ้แต่อีกหน่อยเราจะปรับตัวไม่ไหว
8: หรอ
7: มันจะเกินขีดจำกัดของมนุษย์แล้วนะ
8: นั่นแหละดิรุ่นลูกเราจะเป็นยังไงเนาะ
7: ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะ
8: โอ้โห
7: มันต้องผ่านไปแล้ว
8: ใช่ไห
7: ม
8: รุ่นลูกเรา
7: อย่าเรียกว่าเรา
8: อ๋อลูกผมกับลูกพี่คนละรุ่นนะ
7: คนละรุ่น
8: เพราะว่าผมคือลูกพี่ใช่ไหม
7: วันนี
8: ้ตบให้ละพี
7: ่สองดอกแล้ววันน
8: ี้ผมตบให้ละนี่มันต่อยให้ด้วย
7: ฉันจดบันทึกก่อนวันนี้วันที่13
8: กับพี่อ่ะกับพี่เป็นคนพูดเองว่าร ุ่นลูกแล้วไม่ใช่มันไม่เหมือนกันน่ะ
7: ยังไม่ได้ว่าอะไรเลย
8: อ๋อเหรอก็ผมเห็นพี่บอกไงก็เออใช
7: ่ๆ
8: รุ่นลูกพี่อ่ะก็คือผมรุ่นลูกผมอ่ะก็คือหลานพี่
7: ือถ้าหยุดตั้งแต่แรก มันจะไม่มีอะไรแล้ว
8: โอเค
7: ตอนนี้มันไม่หยุด
8: ขอโทษครับ
7: คิดว่าต้องใช้ไม้แข็งละหยอกน้องไปดูท้องฟ้าไปคุณผู้ฟังเราเงยหน้าบ้างนะเราก้มหน้าอย่างเดียวเลย
8: ครับพี่
7: ใช่ไหมต้องก้มหน้าทำงาน
8: ครับผม
7: เงยขึ้นมาดูหน่อย
8: เอ้ยเราต้องตั้งใจทำงานสิ
7: ท้องฟ้าที่อื่นไม่รู้เป็นไงแต่ตอนนี้ท้องฟ้าที่
8: สวยเหมือนพี่เลยสวยเหมือนพี่เลย
7: ไปเถอะไป
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
8: คุณผู้ฟังมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะระหว่างที่เราคุยข่าวกันเมื่อกี้ใช่ป่ะอยู่ๆผมก็ได้กลิ่นกาแฟแล้วก็พี่ตอกก็บอกว่าได้กลิ่นกาแฟกลิ่นกาแฟแบบมาแรงมากคุณผู้ฟังมาแรงจริงๆซึ่งก็ไม่มีใครกินด้วยแล้วตอนอ่านข่าวอ่ะตอนแรกเลยอ่ะก็ไม่มีกลิ่นอ่านไปสักพักกลิ่นกาแฟมาจากไหนไม่รู้เอออันนี้ก็แปลกดีอ่ะชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังครับก็พยายามเอาเพลงที่คุณผู้ฟังเนี่ยส่งกันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับตอนบ่ายโมงเนี่ยมาจัดสรรให้ชั่วโมงนี้นะฮะก็ลองฟังดูนะครับเป็นเซตที่น่าจะเป็นเซตที่ฟังเพลินๆแหละนะฮะวันพุธเพราะยกชุดกับพียูนะครับลองฟังดูนะ

มีคนบอกว่าผมแอบไปอู้หรือเปล่าไม่พูดไม่จาเลยโหตายแล้วตั้งใจตอบเพลงให้ขนาดนี้บอกว่าผมไปอู้อีกแล้ว แม่แต่ใดๆนะฮะใดๆผมชอบข้อความนี้มากเลยเป็นการขอเพลงที่น่ารักมากเลยเขาบอกว่าฝากเพลงเหตุผลของ Tree Man Down ด้วยนะคะเป็นเพลงที่เพราะมากๆฝากไว้พิจารณาเปิดในโอกาสต่อๆไปด้วยนะคะนี่คุณเคนะโอ้โหน่ารักมากๆนะครับก็รับเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวจะรับไปพิจารณานะฮะเหตุผลจาก Tree Man Down นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดให้นะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอส.เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: มีข้อความจากคุณนะว่าคุณเขาบอกว่าพี่จะเปิดเพลงเหตุผลของทีแมนดาพรุ่งนี้แน่นะท่านพี่เปิดแน่นะท่านพี่เพลงผมเนี่ยสัปดาห์นึงแล้วนะยังไม่ได้ฟังเลย 106.5 คุณนะว่าคุณขอมาใหม่นะครับพรุ่งนี้นะนะครับพรุ่งนี้ขอมาใหม่นะจ๊ะแล้วก็คุณปิยะบอกว่าฟังผ่านวิทยุธานินได้บรรยากาศมากโอ้โหวิทยุธานินเหรอนานมากตั้งแต่ผมเด็กๆผมยังจำความได้อยู่เลยนะฮะวิทยุธานินโอ้โหสุดยอดนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเพลงนะครับวันพุธเพราะยกชุดกับพียูนะฮะมีหลายคนชอบฟิลวันนี้นะสบายๆเลื้อยได้เลื้อยได้วันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับ

0: Green Wave 106.5 FM. สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังง่วงๆอย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเพื่อน
5: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง Deep Sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
6: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
5: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
6: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
8: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย
9: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เลือกแต่เอชอย
1: ชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เร่งรีบ ตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: วันนี้พี่อ้อยสวยอ่ะ
8: เดี๋ยวไม่ขนาดนั้นจ้ะเห็นไหมสีเดียวกับเก้าอี้เลย
7: สีเดียวกัน
8: เมื่อเช้าที่คุณผู้ฟังแซว
7: ว่า
8: เห็นว่าพี่อ้อยมากับแค่ไหล่อย่างเดียวไม่ก็วันนี้งานพี่อ้อยมันต้องชุดแดงเห็นป่ะคือถ้ามองผ่านกล้องจะแบบเอ้าทำไมมีไหล่แล้วเป็นหน้าเลย
7: เผยไหล่นิดนึงนะคะวันนี้ดูมีความแบบว่าไหล่ทิ้งนิดนึง
8: เป็นแฟชั่น
7: สบางนิดนึงค่ะ
8: ใช่ค่ะวันนี้ไปทำงานค่ะ
7: ค่ะ
8: เป็นงานที่ต้องใช้ชุดแดง
7: นะ
8: ค่ะก็นี่ค่ะไปเรียบร้อยได้เพิ่งกลับมาจากฉะเชิงเทรา
7: เพิ่งกลับมา
8: เมื่อเช้าเจอน้องสุทธินาบอก
7: ค่ะ
8: พี่ไปก่อนนะจะรีบกลับมาให้ทัน
7: บอกว่าพี่อ้อยอาจจะต้องแบบว่ามีพึ่งพี่วินหรือเปล่าอะไรอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: ไม่วันนี้มาแบบสะดวกค่ะเพราะก็มีรถตู้มารับมาส่ง
7: ก็เลยแซวพี่อ้อยว่าไม่ใช่พึ่งพี่วินแถวครึ่งทางนะคะมาจากแบดริ้ว
8: ขอบคุณมากค่ะหน้าตั้งมาเลยนะคะไม่ค่ะวันนี้โอเคสบาย
7: นะ
8: ค่ะ
7: นะคะมาเจอกันช่วงนี้เราติดตามกันเนาะเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเรื่องของการเข้าถึงโซเชียลของเด็กๆเยาวชนมันเป็นเรื่องที่โอ้โหแต่ละที่ก็ยังพูดคุยกันไม่จบเหมือนกันเน
8: า
7: ะ
8: ว่าเกณฑ์มันควรจะต้องยังไงนะ
7: มันจะไปยังไงมันจะเข้มงวดมันจะควบคุมอะไรขนาดไหนนะคะก็มีรายงานสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะเขาบอกว่าเตรียมที่จะบังคับใช้มาตรการคุมเข้มโซเชียลมีเดียนะคะเพื่อที่จะคุ้มครองเด็กๆเยาวชนจากโลกออนไลน์โลกไซเบอร์นะคะคือเขาตั้งเป้าหมายการตรวจสอบไปที่คือจริงๆมันก็มีแพลตฟอร์มรายใหญ่ๆอยู่ไม่กี่เจ้านะคะ
8: จริ
7: งๆอย่าง TikTok X Instagram Facebook นะคะภายใต้เครือ Meta นะคะซึ่งสหภาพยุโรปนะคะบอกว่ากำลังดำเนินการตอบโต้ TikTok ในประเด็นเรื่องการออกแบบแพลตฟอร์มที่คือเขาก็บอกว่าเหมือนกับมุ่งไปสร้างพฤติกรรมให้เกิดการเสพติดนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการเลื่อนหน้าจอแล้วก็ไถกันยังไม่สิ้นสุดนะคะระบบเล่นวิดีโออัตโนมัติหรือแม้แต่การส่งการแจ้งเตือนเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบเมตาด้วยนะในกรณีที่ Instagram กับ Facebook ไม่สามารถบังคับใช้กฎเกณฑ์จำกัดอายุคนใช้งานขั้นต่ำที่13ปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: จำได้ว่ามีการฟ้องด้วยแล้วฟ้องชนะด้วยนะว่าที่สำคัญก็คือนี่ไงเธอทำให้ฉันเนี่ยติดหน้าจอเป็นเพราะเธอนั่นแหละก็อย่างที่บอกค่ะว่าใดๆก็ตามมันก็คงมีความพอดีและถ้าเกิดบังเอิญความพอดีนั้นมันไม่ได้เกิดจากความพอดีของการที่แบบอ่ะพอดีของน้องสุทธินากับพอดีของพี่อ้อยอาจจะต่างกันพี่เล่น5ชั่วโมงนี่พอดีของพี
7: ่แต่รู้สึกว่าอุ๊ย5ชั่วโมงเองเหรอพี่อ้อยมันไม่พออ
8: ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำไมเมตาไม่มีกฎเกณฑ์กติกาในการที่จะช่วยควบคุมนะคะก็ต้องว่ากันไปค่ะแต่ระหว่างนี้ถ้ายังไม่มีการควบคุมเอาอย่างชัดเจนความพอดีนั้นต้องเกิดขึ้นจากเราค่ะ
7: ค่ะยากแล้วพี่อ้อย
8: พยายามจ้
7: ะ
8: วางจอลงบ้างแล้วเงยหน้าขึ้นมา
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

เจอกันรอบที่2นะคะเมื่อเช้านี้ทักทายกันไปใน Green Morning Show เนาะวันนี้เพื่อชมงคลค่ะทางด่วนขึ้นฟรีทางด่วนขึ้นฟรีและที่สำคัญก็คือมีหลายๆที่ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะรถราอาจจะไม่หนาแน่นเท่าที่ควรอ่ะแต่จริงๆวันนี้แถวอโศกก็ยังคงแน่นมากนะคะวันนี้ก็ยังหายใจกันคล่องๆเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็นอาทิตย์ที่เปิดเรียนอย่างเป็นทางการรถน่าจะหนาแน่นกว่านี้เยอะเลยมาเลือกเพลงฟังกันดีกว่านะคะคุณอยากฟังเพลงไหนแนวไหนก็ได้ค่ะเจนไหนก็ได้ด้วยอ่ะเลือก

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: ขอบคุณที่ทุกคนลุ้นไปด้วยกันด้วยนะคะมีข้อความที่ส่งมาว่าหุยพี่ห้อยเดินทางกลับมาไวมากนั่นสิคะขอบคุณพี่ที่ขับรถตู้ด้วยนะคะคือเมื่อเช้านี่บอกไว้ว่าเอาละเดี๋ยวหลัง Green Morning Show พี่ห้อยจะไปฉะเชิงเทราหน้าแล้วเดี๋ยวกลับมาจัดรายการแล้วทุกคนก็ส่งข้อความว่าหุยพี่นึกว่าจะกลับมาไม่ทันซะอีกได้อยู่วันนี้สบายสบาย
0: debut track โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: นี่ชาวเมอรี่ทั้งหลายมือมีงานใหม่มาแล้วค่ะส่งถึง Green Wave แล้วนะคะน้องโตซึ่งเป็นนักร้องนำเนี่ยเขียนเนื้อเพลงนี้ด้วยเคยไหมที่เราไปรักคนที่ไม่ควรรักและยิ่งห้ามตัวเองว่าเฮ้ยพอเธอเราไม่ควรรักเขาเหมือนชื่อเพลงนี้เลยค่ะยิ่งห้ามยิ่งยุ

0: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซฟีแอล
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
2: ้ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
6: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: พ่อรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมช้อยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ไปหามาเปิดให้ฟังละคือบางทีหลายๆเพลงอะค่ะบางทีชั่วโมงนั้นเล่นไปแล้วเพื่อนก็จะต้องทิ้งห่างหน่อยนะคะวันนี้เป็นโอกาสของเราละเห็นบอกว่าอยากส่งเพลงให้ภรรยาด้วยนะคะเต็มที่เลยค่ะอาต้อยเศรษฐาและเป็นเพลงหนึ่งที่ความหมายดีดีจัดรายการไปดูเขาซ้อมคอนเสิร์ตกันไปวันนี้มีการรันทรูที่ห้องอัดค่ะเจ้าของคอนเสิร์ตคือดาเอนโดฟินและแขกรับเชิญแสบสนิทเดินกันแถวนี้ว่อนไปหมดใครมีบัตรแล้วนะคะเจอกัน 16-17 พฤษภาคมนี้นะคะ Royal Paragon Hall อยากได้บัตรเพิ่มจองไทยทิกเก็ตเมเจอร์ได้เลย

0: ังฟังอยู่ในห้องนะคะแล้วเห็นเขาซ้อมกันเนาะดาเป็นคนนึงที่ร้องเพลงออกมาแล้วเหมือนกับเปิดจากกรีนเวฟอะคือเสียงเขาคงที่มากๆนะคะพร้อมกับเพื่อนสนิทแสบสนิทที่ขึ้นเวทีนี้ด้วยกับดาอัพสเตจค่ะมีทั้งพี่ติน่าด้วยนะคะยังสวยเหมือนเดิมเลยเดินผ่านไปผ่านมาพี่สาวของเราคนนี้แล้วก็ยังมีโจอี้ภูวศิษฐ์ด้วยนะคะออฟฟองศักดิ์และก็อีกหนึ่งศิลปินซึ่งพวกเราก็เห็นเขาบ่อยมากแล้วก็เห็นเขาแบบบุคลิกครึมยังไม่บอกว่าเป็นใครเจอกันบนเวทีนะคะย้ำอีกทีนะ 16-17 พฤษภาคมนี้นะคะจองบัตรได้ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลย
1: ทอล์กข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์ Green Morning Show
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ร่วมคนกอล์ฟตัวตึงมาจัดของจึ้งๆที่งาน Thailand Golf Expo อุปกรณ์กอล์ฟแบรนด์ดังฟรีฟรีแกดเจ็ตเล็ดแล้วพร้อมลุ้น 1,100 21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC
2: Yes
3: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
4: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
5: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ชีวิตมันออมบอบูทให้สุดที่งาน Outdoor Fest รวมโปรเด็ดอุปกรณ์เดินป่าแคมปิ้งกิจกรรมกลางแจ้ง21-24 พฤษภาคมที่ศูนย์ธุรกิจ สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
2: มีโอกอมีโอกอแมวลีมีแบรนด์ต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
3: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
6: แค่มาที่ Wash Express
5: และอาหารแมวคานิว่า
7: หรือว่าแบบว่าโอ้โหพ่นไฟกันขนาดไหนนะคะสำหรับเขาในไลฟ์ล่าสุดเขาไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube ของ A-Time นะคะชั่วโมงนี้เอาใจข้อความนี้แล้วกันบอกว่าอยากฟังเพลงไหนก็ได้จาก Bedroom Audio

ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: คะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องกับทางประกันภัย
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได
3: ้ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เวทีแห่งการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรวมกว่า 2,000 แบรนด์จาก250บริษัทผู้นำนวัตกรรมการผลิตชั้นนำอัปเดตกลยุทธ์การผลิตมากกว่า50สัมมนาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพร้อมโอกาสเชื่อมต่อระบบนิเวศอุตสาหกรรมโดยตรงจัดร่วมกับอีก4งานอุตสาหกรรม 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนา Intermac 2026จัดโดย Informa Markets
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ช่วงหลังมานี้นะคะก็ยังเห็นข่าว
6: อะไรจ๊ะ
5: คู่อริตามเข้าไปตีรันฟันแทงกันในโรงพยาบาลอยู่เน
6: า
5: ะ
6: ซึ่งเป็นสถานที่ที่1คุณไม่ควรเข้าไป2การตีรันฟันแทงนั้นมาทำให้คนอื่นเดือดร้อน
5: มากๆนะคะทั้งชีวิตของผู้คนแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะจากที่กองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขารวบรวมข้อมูลนะคะเรื่องของเหตุความรุนแรงในสถานพยาบาล3ปีนะ6/7/6/8/6/9เนี่ยนะคะเกิดเหตุรวมทั้งหมด91เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ40รายเสียชีวิต3รายประชาชนบาดเจ็บ23รายเสียชีวิต25ราย
6: ค่ะ
5: นะคะซึ่งทางกระทรวงก็ได้สั่งการเลยนะคะให้หน่วยงานในสังกัดเดินหน้า3มาตรการอย่างเคร่งครัดด้านอาคารสถานที่แน่นอนละติดตั้งกล้องจอปิดแล้วก็มีระบบตรวจสอบความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงจัดระบบควบคุมประตูเข้าออกให้มีความปลอดภัยนะคะจัดระบบควบคุมประตูทางฉุกเฉินให้สามารถจำกัดการเข้าออกและก็มีช่องทางเข้าออกที่ปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะพร้อมกับจัดสถานที่พักคอยญาติที่เหมาะสม มาตรการที่2คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะให้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัยหรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินและมีช่องทางแจ้งเหตุด่วนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครมูลนิธิต่างๆในพื้นที่นะคะจัดระบบรายงานเหตุการณ์และระบบการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาเจ้าหน้าที่และผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุการณ์แล้วก็อีกมาตรการหนึ่งก็คือเรื่องของกฎหมายนะคะให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ความรุนแรงทุกรายซึ่งที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการติดตามผล เรื่องของคดีความของผู้ก่อเหตุนะคะที่ใช้ความรุนแรงในสถานพยาบาลนะคะซึ่งได้รับโทษตามกฎหมายอาญาอย่างเมื่อปี62เดือนมิถุนายนนะคะที่อ่างทองมันจะมีกรณีบุกรุกห้องฉุกเฉินทำร้ายคู่อริ
6: ใช่ใช่
5: แล้วก็ทำลายเครื่องตรวจคลื่นหัวใจศาลพิพากษาจำคุกคนละ1ปี6เดือนและไม่รอลงอาญา
6: ค่ะ
5: นะคะหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อุบล นะคะเมื่อ3มกราคมปี68นะคะอันนี้เป็นกรณีวางเพลิงโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมแล้วก็มีอาวุธปืนศาลพิพากษาจำคุกรวมทั้งหมด25ปี9เดือนแล้วก็ปรับแล้วก็ไม่รอลงอาญาด้วยนะคะหรือแม้แต่กรณีที่ระยองค่ะกรณีทำร้ายพยาบาลอันนั้นเหตุเกิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68นะคะศาลพิพากษาจำคุก1เดือน15วันแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้พยาบาล 73,273 บาทพร้อมดอกเบี้ยแล้วก็ไม่รอลงอาญาเงี้ยเป็นต้น
6: แล้วคิดดูนะว่าห้อง ICU อ่ะมันปิดไม่ได้ไงคะมันก็ต้องเปิดรับในการที่จะต้องช่วยต่อชีวิตผู้คน
5: อ
6: ่ะ
5: แล้วเห็นภาพเห็นคลิปแล้วโอ้โหมันอะไรขนาดนั้นอ่ะ
6: แล้วบุคลากรด้านการแพทย์นะคะเราควรปกป้องเขาด้วยเหมือนกันนะคะ
5: หรือแม้แต่คนที่จะเข้าไปห้ามปรามเนี่ยคือพูดง่ายๆคือเอาไม่อยู
6: ่จริง
5: ฉันจะฟันคู่หลีให้แบบตายนะเดี๋ยวนั้น
6: ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะพี่ว่าจริงอ่ะกฎหมายของเราต้องแรงกว่านั้น
5: แรงกว่านั้น
6: เนาะก็เมื่อตอนที่อัปเดตใน Green Morning Show อ
5: ่ะ
6: ครั้งหนึ่งที่สิงคโปร์เขาประกาศเลยว่าตอนนี้เขาปลอดคอร์รัปชันจำนวนมันลดลงมากอ่ะแล้วเขาบอกเหตุผลข้อหนึ่ง
5: คือ
6: กฎหมายเขาเด็ดขาด บางทีมันก็อาจจะต้องเอามาจำมันเป็นความจำเป็นเหมือนกันนะคะถ้าเราบอกว่าให้สิทธิให้วิจารณญาณว่าคุณจะต้องควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อวิจารณญาณใช้ไม่ได้อ่ะที่สุด
5: ม
6: ี
5: ส
6: ิ่
5: งที่มาควบคุมวิจารณญาณอีกทีนึง
6: นะคะถือเป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแล้วกันนะค่ะ
7: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: DJ Playlist 55 minutes DJ PI
6: อ่ะตามที่ข้อความส่งมานะคะมีคนบ่นเหนื่อยเยอะเหนื่อยเรื่องนั้นเหนื่อยเรื่องนี้บางคนเหนื่อยเรื่องงานแต่ก็ดีนะคะที่บางส่วนเนี่ยวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะแต่ที่ไม่หยุดเนี่ยสิงานยังหนักมากเหลือเกินหรือบางคนอาจจะเหนื่อยใจกับความสัมพันธ์เหนื่อยใจกับความรักหรือแม้แต่เหนื่อยใจกับเพื่อนร่วมงานให้แสดงความเหนื่อยผ่านเพลงดีกว่าเพลงที่มันทำให้รู้สึกแบบหุยจริงๆด้วยเพลงนี้เหนื่อยเหมือนที่ตอนนี้เราเป็นอยู่เลยเลือกมาค่ะจะรวบรวมความเหนื่อยเอาไว้ในชั่วโมงนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเริ่มต้นที่เหนื่อยประเภทหนึ่งเหนื่อยที่ยังรอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสักทีและนี่คือเหนื่อยใจเหลือเกิน

ดเดียวเองเงยหน้าก็ไปอีกทีหนึ่งรายชื่อเพลงเต็มหน้าจอเลยอ่ะส่งมาได้เรื่อยๆนะคะเหนื่อยของคุณเท่ากับเพลงไหนแอปเอทำฟังฟินค่ะช่วยเลือกเพลย์ลิสต์เหนื่อยๆของพี่อ้อยนะ

นี่เบลสุพลค่ะกับต่างคนต่างเหนื่อยนะคะมีข้อความที่ส่งมาบอกว่าอยากฟังเพลงที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะเหนื่อยไหมหัวใจเลทโทสเปกกับว่านวันวานเดี๋ยวพี่อ้อยหาให้ส่งความเหนื่อยนี้ไปยังคนขอกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถามตัวเองแล้วคำตอบคือเหนื่อย

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ็เป็นการสิ้นสุดความเหนื่อยอีกประเภทหนึ่งเหมือนกันนะคะลาก่อนลาก่อนอันนี้บ่นมายาวเลยอะพี่อ้อยจะบอกว่าเดี๋ยวขออ่านทุกข้อความเลยนะเพราะมั่นใจว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่เจอทำงานอยู่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งตอนนี้ทางสถาบันมีโครงการเอาพนักงานออกเราเป็นคนหนึ่งที่ถูกจับเข้าไปอยู่ในโครงการนี้มีอยู่วันหนึ่งผู้ช่วยจัดการสาขาซึ่งอายุน้อยกว่าหลุดปากบอกว่าเราไม่สำคัญจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ได้ไม่มีความหมายก็เลยไม่ส่งรายชื่อเราเข้าอบรมทำให้เราเจ็บและร้องไห้คนเดียวเวลามีผลงานอะไรก็ใส่ให้พนักงานรุ่นน้องอยู่คนเดียวโดยไม่สนใจความรู้สึกเราเลยแถมถูกผู้จัดการเรียกไปดุไปต่อว่าทำให้รู้สึกท้อแท้จังเลยค่ะอยากจะถามผู้ใหญ่เหมือนกันว่าจับเราย้ายมาอยู่ไกลบ้านเพื่อให้เจอกับเพื่อนร่วมงานห่วยๆอย่างนี้ทำไมเพื่อว่าควรฟังเพลงไหนปลอบใจดีคะก่อนจะใช้เพลงปลอบใจเรามาทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ก่อนนะคะสำคัญสุดคือเราเปลี่ยนปากคนอื่นไม่ได้หมดเลยถ้าน้องมั่นใจว่าอยู่ตรงนี้แล้วไร้ค่าและมีทางเลือกอื่นนะออกไปอยู่ที่ที่เรามีค่าก็ได้นะพี่ไม่ได้บอกว่าโลกสวยว่าหนูต้องทนหนูต้องทนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเขาพูดอะไรเขาดูถูกเราต้องทำสิ่งที่ถูกให้เขาดูค่ะอยู่พิสูจน์ตัวเองให้ได้ให้ความสำเร็จของเราตกหน้าเขาก็ยังดี
1: Green Wave 106.5 FM

0: นี่เคยไปเป็นวิทยากรในหลายๆที่อะค่ะจะรู้เลยนะคะบางคนนะถูกด้อยค่าด้วยปากคนอื่นด้วยสายตาคนอื่นสำคัญที่สุดคือเราหลักเห็นคุณค่าของตัวเองหรือยังส่งเพลงสักวันต้องได้ดีให้กับทุกคนที่วันนี้ส่งรายชื่อเพลงมาเรื่องของความเหนื่อยไม่ว่าจะเหนื่อยเรื่องนั้นเหนื่อยเรื่องนี้อย่างเดียวค่ะพลังใจของเราสำคัญที่สุดนะไม่ว่าจะเหนื่อยเรื่องไหนอ่ะไปพักก่อนพักเสร็จปั๊บลุกขึ้นมาได้แล้วลุยต่อ
1: DJ playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็นพอยต์เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today One Bangkok ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: ถ้าพูดคำว่าชีวิตดีคุณนึกถึงอะไรกันบ้างอะคะหลายคนอาจจะนึกภาพวันที่การงานมั่นคงมีเงินก้อนส่งให้พ่อแม่หรือส่งลูกเรียนสูงๆได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไปนิยามชีวิตดีของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นคำตอบไหนจุดเริ่มต้นคือตัวเราเองค่ะกรุงเทพประกันชีวิตอยากชวนคุณมานิยามคำว่าชีวิตดีกันใหม่เพราะจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของชีวิตดีเกิดจากการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนที่สุดด้วยต้องเริ่มมาจากการกลับมาใส่ใจตัวเองก่อนเริ่มจากใส่ใจสุขภาพร่างกายดูแลให้พร้อมลุยต่อในทุกวันใส่ใจวางแผนการเงินให้รัดกุมพอที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนและเพื่อให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตจริงๆรวมไปถึงการใส่ใจจิตใจหาความสมดุลทางใจค่ะให้เรามีความสุขกับเรื่องราวในแต่ละวันและใส่ใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะรวมกันเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีที่ส่งต่อพลังให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยและสำคัญยังดูแลคนอื่นได้ดีกว่าเดิมด้วยสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะลองปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตค่ะโทรได้ที่เบอร์นี้เลย02-777-8888
3: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888
4: Securin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Securin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกะโดนใจน้องหมาต

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Go Hotel สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Hotel
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขาย

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: ClubInspire Day
4: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3 ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบลูเลสปอนทีจี
7: พูดถึงเรื่องของการทำวีซ่าเข้าประเทศค่ะ
8: ค่ะ
7: การทำวีซ่าเข้าประเทศหรือไม่นี่ไม่สำคัญเท่ากับที่เรามีระบบคัดกรองที่ดีและเข้มงวดมากอย่างไรคะ
8: นั่นแหละ
7: อันนี้เป็นมุมมองจากทางอัตตาเข
8: าน
7: ะคะโดยคุณอดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรืออัตตาค่ะเขาบอกว่าผลกระทบจากฟรีวีซ่านะคะมันก็ทำให้เกิดปัญหาจากที่มีนักท่องเที่ยวเป็นบุคคลไม่พึงประสงค์เข้าประเทศเนาะคือเขามองว่าการยกเว้นวีซ่าไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะมันเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวนะคะที่ประเทศไทยเราก็ใช้เพื่อแข่งขันกับอีกหลายๆประเทศเลยในการดึงนักท่องเที่ยวแต่ว่าเขาบอกว่ามาตรการรองรับควบคู่กับการยกเว้นวีซ่าก็คือสิ่งที่ต้องเอาออกมาใช้ให้ดีมากขึ้นโดยเฉพาะระบบคัดกรอง
8: สำคัญเลยอ่ะ
7: แล้วก็จำนวนวันพำนักในประเทศที่เขามองว่ามันนานเกินไปเพราะว่านักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะใช้เวลาเฉลี่ย 5-12 วันในเรื่องของการท่องเที่ยวจำนวน90วันเนี่ยก็มองว่ายาวนานเกินวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวนะคะ ซึ่งมันเปิดช่องให้เกิดการลักลอบทำงานแบบผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาสแกมเมอร์การพักการพำนักเกินกำหนดโอเวอร์สเตย์นะคะคือเขามองว่าการลดวันพำนักของวีซ่าเท่าเดิมโดยเฉลี่ยอยู่ที่30วันไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางนะคะเขามองว่าแนวทางที่สมดุลเนี่ยควรจะเป็น Open Tourism บวกกับ Smart Screening
8: ใช่
7: หรือการท่องเที่ยวแบบเปิดกว้างเพื่อที่จะรับนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพนะคะควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงด้านกระบวนการคัดกรองอย่างชาญฉลาด
8: เพราะที่อื่นเขาฟรีวีซ่าอ่ะญี่ปุ่นล่ะก็ฟรีวีซ่าถูกมั้ยคะ
7: นะคะคือเขาบอกว่ามันไม่ใช่ Close Border หรือว่าการปิดพรมแดนถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปใช้ระบบวีซ่าที่ยุ่งยากทั้งหมดเลยนะคะบ้านเราก็จะเสียความสามารถในการแข่งขันทันที
8: จริง
7: โดยเฉพาะกับประเทศคู่แข่งด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้ๆเราก็เวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มี UAE ด้วยนะที่กำลังแข่งขันด้านระบบการอำนวยความสะดวกแก่คนเดินทางอย่างหนักเลยอย่างหนึ่งที่เขาพูดไว้ก็บอกว่าโลกยุคใหม่เนี่ยไม่ได้แข่งว่าใครเปิดประเทศมากที่สุดนะคะแต่แข่งว่าใครบริหารการเคลื่อนไหวของคนได้ฉลาดที่สุด
8: และอะไรก็ตามที่ง่ายคนจะตัดสินใจเที่ยวสมมติว่ายังไม่ได้แพลนอะไรเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันมีวันหยุดน
7: ะ
8: สิงคโปร์ป่ะแป๊บนึงเปิดบริษัทการบินในประเทศมันก็แพงก็เลยไปสิงคโปร์ดีกว่า
7: ไม่ได้คิดอย่างเดียวก็คือลงมือจองตั๋วแล้วไปด้วย
8: มันก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าแบบเธอต้องทำวีซ่าก่อนแล้วเดี๋ยวกว่าที่รอวีซ่าจะอนุมัติเนี่ยมันก็จะแบบอ้างั้นจะไปประเทศอื่นดีกว่าม
7: ันมีระบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8: จริงๆเราเชื่อมาตอนนั้นอะที่พี่ตัดสินใจไปจีนเพราะฟรีวีซ่านะก็รู้สึกแบบเอ้าก็ไม่เห็นต้องอะไรนี่น
7: า
8: ถือพาสปอร์ตแล้วไปได้เลยหรอแล้ววันเนี้ยคนคิดแบบนี้เยอะมากจริงๆ
7: ค่ะ
8: นะเดินทางได้เพราะฉะนั้นมาเห็นด้วยบางทีมันก็อยู่ตั้ง90วัน
7: อ
8: ะมาบวชเหรอจ๊ะต้องพรรษานึงก็ไม่ใช่ไง
7: ซึ่งระบบคัดกรองเนี่ยสำคัญมากจริงนะคะแต่จริงเขาก็มีอีกหลายๆข้อที่มีการนำเสนอเหมือนกันนะเน
8: า
7: ะ
8: พี่ก็ไปดูใน X อะค่ะเขามีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำให้เป็นแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยว VIP เป็นอีลิต
7: ค่ะ
8: จ่ายตังค์แพงและคนที่จะจ่ายตังค์แพงในการเข้ามาเนี่ยอย่างน้อยมั่นใจว่าเขาน่าจะใช้เงินในบ้านเราอ่ะ
7: แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจ่ายตังค์แพงแล้วจะไม่คัดกรองนะคะก็ต้องคัดกรอง
8: อยู่ดี
7: เช่นเดียวกัน
8: ค่ะก็ใช้เงินมาคัดกรองก่อน
7: ด้วย
8: อย่างพูดตรงนะอย่างคอนเสิร์ตที่แบบตีกันบ่อยในบางคอนเสิร์ตแต่ก่อนนี้เนี่ย
7: ที่เราจะเห็นอยู่นะ
8: พอขายบัตรปั๊บมันก็จะถูกคัดกรองไปอีกนิดนึง ลองดู
7: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับวันดีออริจินอลนะคะขอเสิร์ฟซีรีส์โรแมนส์พีเรียดสุดเข้มข้นเลยคุณผู้ฟังกับซีรีส์เรื่องสกุณาซ่อนรักนะคะที่บอกเลยว่าอู๋แซ่บมากคือเรียกได้ว่าหักมุมไม่หยุดเลยนะคะตั้งแต่ EP แรกกับเรื่องราวความรักของเซินและเพิ่มนะคะที่เปลี่ยนไปไม่ยอมเมคเลิฟจนทำให้คนดูต้องสงสัยนะคะก็เลยทำให้เซินเนี่ยไปมีสัมพันธ์ต้องห้ามกับคนขับรถหนุ่มสุดหล่ออย่างโทนนะคะที่ก็ต้องซ่อนเป็นความลับเอาไว้ที่บ้านปลายนาอีกตอนนี้เนี่ยเดินทางมาถึง2 EP สุดท้ายแล้วนะคุณผู้ฟังความลับเริ่มเปิดเผยออกมาเรื่อยๆแต่ก็ยังมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลานะคะมาลุ้นเอาใจช่วยเซินไปด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังในแอป 1D ที่เดียวนะคะคือเดี๋ยวหาว่าไม่บอกคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าในแอปเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นอันคัตนะคะที่คุณจะได้เห็นฉากสุดเร่าร้อนไม่เหมือนตอนดูทางทีวีแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนอยากจะดูซีรีส์แบบไม่มีสะดุดนะคะช็อตฟิลให้อารมณ์ค้างแนะนำคุณผู้ฟังเลยนะกับ 1D Premium เท่านั้นค่ะที่เขาจะปลดล็อกทุกตอนเลยก็คือดูแบบไม่มีโฆษณาคั่นรับรองว่าไม่เสียอรรถรสความสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆนะสำหรับลูกค้า AIS กับโปรแรงเดือนสุดท้ายนะคะรับแพ็กเกจ 1D Premium ดูฟรีเดือนแรกรับสิทธิ์แบบง่ายๆเลยค่ะกดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมมาพักผ่อนในวันสบายๆกับซีรีส์ดีๆที่แอป 1D ค่ะ
8: มีนะคะคลิกเข้าไปดูได้เลย
6: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบูเลสปอนทีที

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: อย่างที่บอกค่ะว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีวันคล้ายวันเกิดของหลายคนมากๆเลยนะคะวันนี้เช่นเดียวกัน13พฤษภาคมวันคล้ายวันเกิดพี่แอมสาวรักษ์พี่สาวของเราด้วยสุขสันต์วันเกิดนะคะคุณพี่มีความสุขทุกวี่ทุกวันรวมไปถึงทุกคนที่เกิดวันนี้ด้วยพี่แอมเคยมา cover เพลงนี้เอาไว้ค่ะ

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

พลงไทยที่เกี่ยวกับแฟนเก่าเยอะจะตายเพลงนี้ก็ใช่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเก่าอยู่ในใจพอคนใหม่เข้ามาปั๊บมันจะเหมือนกับโดนเงาของคนเก่าทาบอยู่ตลอดเวลานี่คือลามปามค่ะโบกี้และอ้อและเจฟสาเตอร์

0: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: ค่ะเสร็จครับค่ะเล่นไป2เพลงเลยนะเจอกับตัวเองถึงรู้นะคะซาร่าค่ะแล้วก็มีอีก1เพลงที่เห็นคุณขอไว้พอดีเลยโง่เองจากพี่ตั้มสมประสงค์เอาจริงๆนะความรักไม่มีใครโง่กว่าใครค่ะมันอยู่ที่ใครยอมได้หรือยอมไม่ได้ต่างหากนะคะ2เพลงเพราะมาถึง Smiley Request กันบ้างค่ะโดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะคะ Sikkelin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sikkelin ค่ะมีคนอยากฟังงานนี้จากค็อกเทลส่วนผสมของความรักค่ะเพลงนี้คือน้ำหอม

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: ขอบคุณข้อความนี้ด้วยนะคะตอนเย็นฟังระหว่างทางกลับบ้านทุกวันเลยค่ะพี่อ้อยคะจากระยองกลับพัทยาอยากกอดจังเลยขอกำลังใจด้วยได้เลยเจอกันเมื่อไหร่กอดกันได้เสมอนะคะมีคนอยากฟังสักวันหนึ่งของพลพลด้วยเดี๋ยวถ้าชั่วโมงนี้ไม่ทันเดี๋ยวพี่จะเล่นให้เพลงแรกหลังเคารพธงชาตินะตอนนี้ออมเงินกันก่อนดีกว่าใครอยากออมฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำๆรับเต็มแบบไม่เสียภาษีด้วยนะคะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนอันนี้เนี่ยอัตราดอกเบี้ยคือ 0.70% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจํา 0.82% ต่อปีอีกแบบนึงเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนค่ะอัตราดอกเบี้ยคือ 0.75% ต่อปีนะคะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยนะคะรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดาคุณรับดอกเบี้ยเต็มๆแบบไม่เสียภาษีฝากได้แล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือโทรสอบถามก่อนได้นะคะ GSB Contact Center 1115ค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแม็กกาแรตไม่เชื่อ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรมไปเข้าศูนย์กัน
1: ศูนย
0: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
2: ์อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
3: ฮัลโหลฮัลโหลสายดำน้ำถึงเวลาเลิกแชทแล้วมาตี้กันที่งาน Thailand Dive Expoที่สุดของงานดำน้ำแห่งปีโปรแรงทริปดำน้ำคอร์สเรียนอุปกรณ์ดำน้ำถ่ายภาพจัดเต็มพร้อมส่วนลดสูงสุด 80% wow. พบตัวจริงในวงการกับ T-Dex Diver Talk ที่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบสุดจึ้งฝากแล้วห้ามบิดสกิดเพื่อนมาเลย
4: Let's
3: go 21-24 พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์ธุรกิจสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโดย NCC

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Save Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: างครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกินหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
8: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยส์มัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
13: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
14: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: เบา
16: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

4คอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: าแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Forte วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green Update ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดของเสียแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะโดยจับมือกับภาคเอกชนนำตู้ You Collect Box ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง You Collect Box มาติดตั้งในกระทรวงค่ะเพื่อให้บริการแก่บุคลากรและก็ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสามารถนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาฝากขายได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยตู้ที่ว่านี้นะคะเป็นนวัตกรรมจัดเก็บน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดย You Collect Box ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC นะคะก็สร้างความเชื่อมั่นว่าน้ำมันใช้แล้วที่รวบรวมผ่านระบบสามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะรอบหน้ายังติดตามด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

กัมปนีครับเพลงนี้กับคำเสียแล้วก็ก่อนหน้านี้มีเหนื่อยใจจาก XR Step ด้วยนะครับทักทายจากหลายที่เลยบอกว่านครศรีตอนนี้ฝนตกหนักมากอยากไปเที่ยวเลยพูดแล้วอยากไป เพราะว่าที่นั่นอากาศดีสดชื่นดีฟชอบมากเลยนะครับไปแถวนั้นนครศรีสุราษฎร์กระบี่พัทลุงอะไรเงี้ยแถวนั้นบรรยากาศดีๆนั้นเลยนะครับมีข้อความนึงวันนี้มาจากภาคใต้ค่อนข้างเยอะมาจากภูเก็ตด้วยเป็นอาจารย์สอนที่ภูเก็ตแล้วก็ฟัง Green Wave มานานแล้วเดี๋ยวจะลองหาให้นะครับเพราะเพลงที่ส่งมานี่ชื่อฟิกก็เมื่อกี้ลองเสิร์ชดูหาไม่เจอ

คงเข้าใจเพลงนี้จากพี่เอกธเนศนะครับกว่าจะเข้าใจความหมายของเพลงนี้แบบอย่างลึกซึ้งเนี่ยหลายคนน่าจะผ่านประสบการณ์มาเยอะมากผ่านน้ำตามาตั้งหลายครั้งถึงจะรู้ว่าความรักหลายๆครั้งแค่รักอย่างเดียวมันไม่รอดเนาะ

0: ฟังแต่ละเพลงแล้วคิดถึงใครบ้างนะครับในชั่วโมงนี้เฟ่เปิดเพลงไปเป็น10เพลงเลยแต่ละเพลงนี่มันเหมือนหนัง10เรื่องเลยก็จะมีแต่ละเรื่องเล่าไม่เหมือนกันเล่าจบภายใน 3-5 นาทีชีวิตนี้บ้างชีวิตโน้นบ้างนะครับเรื่องราวที่เขาไปเจอมาบ้างซึ่งทุกเพลงส่วนใหญ่ที่แต่งมาจริงๆแล้วทุกเพลงเลยก็ว่าได้แต่งขึ้นมาจากการสะท้อนชีวิตจริงของหลายๆคนนะครับซึ่งชีวิตเราก็จะคล้ายๆกันนั่นแหละผ่านเรื่องความรักผ่านเรื่องเสียใจผ่านเรื่องความเข้าใจผ่านเรื่องความยากของชีวิตอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ผ่านประสบการณ์บนโลกนี้ไปคนเดียวแต่ว่าเรามีคนที่ผ่านประสบการณ์คล้ายๆกับเราแบบนี้นะไปด้วยกันคุณมีเพื่อนอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ฝากเข้ามาด้วยมีข้อความนึงบอกว่าอยากเป็นดีเจดูสักครั้งจังเลยตั้งแต่เด็กแล้วโอ้นะครับเข้าใจลองดูเดี๋ยวนี้เขาจัดดีเจบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ก็ลองดูนะครับมีสายจากทางบ้านโทรเข้ามาด้วยบอกว่าไม่ถนัดพิมพ์นะครับก็เลยโทรเข้ามาบอกว่าเปิดเพลงเพราะมากขอบคุณมากเลยครับที่ทำให้เรามีความสุขและขอบคุณมากที่ฟังกรีนเวฟนะครับ
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
0: กรุงเทพประกันชีวิตอยากให้คุณมีชีวิตที่ดีครับซึ่งชีวิตที่ดีของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะไม่เอาชีวิตที่ดีของเราไปเทียบกับชีวิตที่ดีของคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าชีวิตเขาเป็นอย่างนั้นชีวิตเขาเป็นอย่างนี้มันไม่เหมือนกันไงเพราะแต่ละคนอยู่ในมุมที่มันต่างกันมีทรัพยากรมีเวลามีวิธีคิดมีความเชื่อมีค่านิยมที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมานั่งดีไซน์และออกแบบเองก็ว่าชีวิตที่ดีของเราควรจะต้องเป็นยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนชีวิตที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับปริมาณก็ได้มั้งไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นอยู่กับความยาวก็ได้แต่คุณภาพของมันนี่สำคัญมากๆเลยนะครับกรุงเทพประกันชีวิตอยากชวนคุณคิดว่าชีวิตที่ดีของคุณเป็นยังไงลองมานั่งนึกทบทวนดูแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากบอกว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณเนี่ยคุณนิยามเอาไว้ยังไงบ้างนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยมันจะมีหลายๆมุมอย่างเช่นมุมของสุขภาพก็ใช่มุมของด้านจิตใจความรู้สึกสปิริชวลของตัวเองก็ใช่มุมในความสัมพันธ์ของคนรอบตัวหรือว่าที่ทำงานก็ใช่ความฝันของเราก็ถูกต้องนะครับและเรื่องของการใส่ใจสุขภาพทางการเงินด้วยเช่นเดียวกันทุกอย่างนะครับที่พูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจลงมือทำแล้วก็วางแผนอย่างชัดเจนด้วยมันคงไม่มีใครบังเอิญนะอย่างเช่นบอกว่าอยากดูแลเรื่องความสัมพันธ์จังเลยก็ปล่อยปละละเลยแล้วก็ไม่รักษาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวก็ตามหรือว่าแฟนก็ตามหรือแม้กระทั่งเอาน้องหมามาเลี้ยงยังต้องดูแลแล้วก็ผูกพันกับเขาเลยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องใส่ใจให้เวลากับเขาแล้วก็มีการวางแผนด้วยมันถึงจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีจากทุกๆมุมนั่นเองนะครับและในส่วนของเรื่องของการวางแผนทางการเงินสุขภาพทางการเงินเนี่ยบางทีเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูมืออาชีพมาช่วยดูก็จะสะดวกแล้วก็ง่ายกับชีวิตเรามากขึ้นมีคนคอยช่วยบอกว่าเอ๊ส่วนนี้น่าเติมนะส่วนนี้น่าปรับปรุงนะอะไรเงี้ยก็จะมีคนคอยให้คำแนะนำในวันที่เราเหนื่อยมากๆต้องดูแลทุกด้านดูแลครอบครัวดูแลงานด้วยนะครับก็ใครที่สนใจปรึกษาตัวแทนที่ปรึกษาการเงินของกรุงเทพประกันชีวิตได้โทร02-777-8888หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bangkoklife.com นั่นเองนะครับมีมืออาชีพคอยช่วยเหลือคุณอยู่เยอะเลยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร02-777-8888

0: ีละน้อยฮะจากเฮิร์สที่คุณฟังถามถึงนะครับมี2ข้อความเข้ามาด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเต้นหน้าตัวแถวตรงอารีทุกวันพุธนะครับแล้วก็จริงๆตรงอโศกนี่ก็มีเต้นอยู่ตรงตึกสิงห์นี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเต้นนี่ตอนนี้คงน่าจะฮิตกันไปทั่วเห็นก็บอกว่าเต้นมาเมื่อตอนเย็นเนี่ยสนุกมากเลยทุกวันพุธแล้วคนนอกก็มาเต้นได้นะคะแหมดีใจมากเลยถ้ามีเวลาว่างจะแวะไปเต้นด้วยละกันนะครับ Good newsชวนออกกำลังกายกันซะเลยนะฮะ Good news ในช่วงนี้ปลายชั่วโมงครับสำหรับคนที่มีรถแล้วก็กำลังมองหาเงินหมุน อยู่ในช่วงนี้นะครับตอนนี้ Car for Cash เนี่ยก็ขอเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจเป็นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้วนะฮะของ Car for Cash นะครับที่เขาปรับลดดอกเบี้ยออกมาในสไตล์ที่แบบว่าอัตราแบบสวยๆเลยผ่อนเบาสบายเริ่มต้นที่ 0.24% ต่อเดือนนะครับช่วยให้ลดภาระแล้วก็ยิ้มได้มากขึ้นมีรถก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ครับแล้วก็ใช้รถต่อได้ด้วยนะครับใช้ชีวิตต่อไม่มีสะดุดใครที่กำลังมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้ก็บอกเลยว่าคุ้มสุดๆแล้วกับการรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash ครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.24% ได้วงเงินเต็มนะครับ 100% แล้วก็อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีด้วยผ่านแอปนะครับอันนี้ง่ายๆเลย Go by กรุงศรีออโต้ผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนด้วยครับต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้รถยังมีขับแล้วก็มีเงินไปต่อยอดเสริมสภาพคล่องได้อย่างมั่นใจสมัคร Car for Cash ได้เลยครับสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร02-740-7400หรือกรุงศรีออโต้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47% ถึง 15% ต่อปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์69ถึง30มิถุนายน69ครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เซ็งอ่ะ
3: ฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
1: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
3: ไปถึงสมองเลยเหรอ
1: เพราะแถวแถวเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
3: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วย
1: มีงานวิจัยจากเกอร์เดนประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories วันแบงคอก
3: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
7: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุทโธนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
10: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงคลอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้และ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เมื่อคนจบ8คนไม่จบ

0: ฟงชื่นมีรายงานค่ะสายการบินพาณิชย์ของจีนเตรียมปรับขึ้นค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงเที่ยวบินภายในประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้นะคะโดยเที่ยวบินที่มีระยะทาง800กิโลเมตรหรือน้อยกว่าจะปรับขึ้นเป็น90หยวนส่วนเส้นทางที่ระยะทางไกลกว่าจะปรับเพิ่มขึ้น50หยวนเป็น170หยวนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาสายการบินรายใหญ่ของจีนก็ได้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมไปแล้วถึง6เท่าเนื่องจากว่าสงครามในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามด้วยกันนะคะ
1: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ทั่วประเทศ
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

พลงนี้ I'm okay not okay นะครับช่วงนี้ก็มีดราม่าอยู่หลายเรื่องนะครับที่คนพูดถึงก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องภายในครอบครัวที่มันเกิดขึ้นความขัดแย้งความไม่เข้าใจหรือว่ามีหลายเรื่องที่บางทีมันไปมากกว่านั้นนะครับเห็นในกระแสโซเชียลคนก็จะพยายามจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยเฟรย์ก็รู้สึกว่าบางทีเวลามันเป็นเรื่องในครอบครัวมากๆเรารู้ไม่เท่ากับเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นการที่แบบจะไปติดแฮชแท็กเทคซ้ายใครเอาใจช่วยใครทีมใดทีมหนึ่งมันคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราสามารถทำได้เวลาเกิดเรื่องคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องของคนสาธารณะเท่านั้นนะแม้ตั้งเป็นของเพื่อนเราของคนที่เรารู้จักอะไรเงี้ยเวลาเขามีเรื่องในบ้านในครอบครัวเขาเราได้แต่เป็นกำลังใจให้ว่าเขาจะได้เจอทางออกที่มันดีที่สุดนะครับหรือคือบางทีเนี่ยเขาอาจจะออกมาเรียกร้องฟ้องสังคมว่าเขาต้องการความเป็นธรรมอะไรเงี้ยเราก็จะรับฟังแล้วก็พยายามหาโซลูชันหรือว่าหนทางที่มันดีที่สุดแต่ว่าการไปเทคไซด์เลยหรือไปด่วนตัดสินเป็นสิ่งที่มันยังไม่ควรทำไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามเพราะเราต้องฟังความทุกๆข้างแล้วก็มาร่วมกันช่วยกันถ้าเขาขอความคิดเห็นเรานะแต่ในกรณีที่เขาไม่ได้ขอความคิดเห็นเราบางทียากเหมือนกันที่จะไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าเข้าไปร่วมตัดสินในวงตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นส่งเพลงนี้ไปด้วย I'm okay not okay เรื่องในครอบครัวบางทีมันซับซ้อนละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกคนคงจะเข้าใจแหละว่ามีหลายๆเรื่องที่บางทีพูดได้บ้างไม่ได้บ้างก็มี

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: แล้วก็นี่คือ DJ Playlist ของเฟียในชั่วโมงนี้นะครับแต่เพลงพร้อยไม่หมดฝากทิ้งท้ายกันอีกสักเพลงละกัน
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
4: เข้ามาที่ว่าเชคสเปรส
2: และอาหารแมวคานิว่า
3: ครับในนะครับตามไปดูกันได้นะครับย้อนหลังกับแกสบีกาล่าตอนล่าสุดเนี่ยนะครับก็ออฟกับแก้มก็มีเพลงเพราะแบบเต็มสตรีมมากเลยตามไปดูฟูลโชว์กันได้ที่ YouTube ช่อง A-Time แล้วก็มีตัดเป็นเพลงๆด้วยตามมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือหาฟังได้ที่ Queen Wave ที่นี่ละด้วยนะครับก็ฝากรีเควสต์เข้ามาได้นะครับคืนนี้นะครับมากัน2ชั่วโมงสั้นๆแต่ชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอนครับ Inspire Day มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับดังพันกรเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวมาฟังในชั่วโมงหน้าเราจะค่อยๆเล่าค่อยๆแงะบางเรื่องหลายๆเรื่องที่คุณอยากรู้แล้วก็หลายๆเรื่องที่คุณไม่รู้มาให้ฟังในชั่วโมงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับทิ้งท้ายกันด้วยอีกเพลงหนึ่งซึ่งเป็นแทร็กที่ดาแอนโดฟินนะครับเอาเพลงของเพลงของพี่มัสมาคัฟเวอร์ใหม่ซึ่งจะบอกว่าใครที่อยากดูคอนเสิร์ตของดาก็จะมีเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะครับก็ตามไปอุดหนุนก็ได้นะครับรู้สึกว่าบัตรยังจะพอมีบ้างแต่ก็ไม่เยอะมากรีบเข้าไปดูแล้วกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้เฟียสไปก่อนขอบคุณที่ติดตามฟังขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกาสพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ้
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
5: ถูกเสมอ
4: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
8: ไม่ต้องส่งไฟขึ้นฟ้าเพียงแค่เอ่ยชื่อมาก็ดังสมชื่อ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: ดังพันกรคุณนายแม่แห่งยุคกับเส้นทางที่พิสูจน์ว่าถ้าอยากสำเร็จต้องก้าวข้ามทุกบททดสอบไปให้ได้พุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
11: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
12: Green News
11: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบูเลสปอนทีที
13: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับสินสุทินาทองชื่นจุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกอีกครั้งนะคะสำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะล่าสุดนี้ได้มีการโพสต์ภาพกราฟิกบน Truth Social นะคะแสดงแผนที่ประเทศเวเนซุเอลาพร้อมกับธงชาติสหรัฐแล้วก็มีข้อความว่ารัฐที่51ของอเมริกาโดยโพสต์นี้ถูกเผยแพร่นะคะหลังจากเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเพิ่งจะออกมายืนยันว่าประเทศของเธอไม่เคยพิจารณาเป็นรัฐที่51ของสหรัฐและบอกด้วยว่าชาวเวเนซุเอลาภาคภูมิใจในเอกราชและไม่ต้องการให้ประเทศถูกผนวกรวมกับชาติใดโดยประธานาธิบดีทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะว่าเขากำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ที่จะให้เวเนซุเอลาเข้าร่วมเป็นรัฐใหม่ของสหรัฐและบอกว่าเวเนซุเอลามีทรัพยากรน้ำมันมหาศาลมูลค่ากว่า40ล้านล้านดอลลาร์ค่ะช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังกลับมาพร้อมกับ Green Update นะคะ
12: Green News
11: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
14: การมีความฝันเดียวการที่เสียใจก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดหวังมากนักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่เหมือนกับเป็นฟูกใหญ่ๆนุ่มๆอันหนึ่งที่ไม่ใช่แค่รองรับการกระแทกของเราแต่มันเป็นฟูกที่กอดเราอยู่ตลอดเวลา
15: ถ้าเรื่องร้องเพลงเนี่ยที่บ้านจะไม่สนับสนุนเลย
14: จริงเหรอ เราเคยคิดถึงชีวิตแบบ worst case scenario ไหม
5: ไม่เคย
14: ไม่เคยมีแพลน B ในชีวิต
5: ไม่เคยแพลน B
14: เพียงคิดว่าอาจจะมีบางคนที่คิดว่าถ้าทำแบบนี้ได้เพราะบ้านเธอรวยไม่เห็นต้องเผื่อใจไว้ล้มเหลวเลยพอต่อให้ฝันนี้ไม่เป็นจริงเธอก็มีกิน
5: อ
14: ะ
5: คือถ้าเราทำอะไรแล้วนึกถึงความล้มเหลวอะแปลว่าเราไม่เต็มที่มันจริงสิมีชุดเมโทรอะ
14: ที่ณวันนั้นเกือบจะเป
5: ็น
14: ครั้งแรกของหลายคนที่รู้จักคำนี้
5: ใช่ที่ทุกคนงงกับลุคที่ออกมาคือแบบใส่คอร์เซ็ตใส่อะไรอย่างเงี้ยพี่อันแต่ว่าทุกคนก็เคาะกันออกมาด้วยความที่แบบโอเค
14: แล้วเรายังเกิดมาในครอบครัวที่เป็นที่รู้จักตอบแบบไม่เอามง
5: นะ
14: ฮะเราเป็นสปอยชายไหมทันใจไม่ได้อะไรเงี้ยต้องได
5: ้ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะก็ได้
14: ยังเป็นคนขี้โมโหไหม
5: ไม่ค่อยขี้โมโห
14: วีนไหม
5: ไม่ค่อยวีนแต่ถ้าอยากให้วีนใช่
14: นี่ขู่พี่ป่ะเนี่ย
5: ดังที่มันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะไปหาความย้อนวัยให้ตัวเองชายก็เลยว่าจะไปยกหน้าที่ตอน
14: จะถึงขั้นว่ากลับมาพี่จำไม่ได้ป่ะ
5: ก็คือเทปเนี้ยเป็นเทปสุดท้ายนะ
14: ที่ยังเป็นหน้านี้อ่ะ
11: Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
14: สวัสดีครับกลับมาเจอกันนะครับกับ Club Inspire Day นะครับเราเปิดคลับต้อนรับแขกรับเชิญที่เป็นไอคอนิกระดับประเทศเยอะแยะมากมายครับที่รวบรวมอินสปิเรชันที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงของพวกเขาเหล่านี้ซึ่งแน่นอนแหละครับในทุกๆคนก็จะมีช่วงที่เราโอ้โหรู้สึกเลยว่านี่คือช่วงพรามช่วงพีคคนคนนี้ก็เช่นกันนะครับพูดได้เลยว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นซูเปอร์สตาร์พูดแบบนี้เหมือนอยากจะบอกว่าแต่ณวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือคนคนนี้ในยุคหนึ่งเขาเป็นซูเปอร์สตาร์และอาจจะมีบางช่วงที่รู้สึกว่าเขาหายไปแต่เขาไม่ได้มีแค่พันมือเหมือนกับชื่อเขานะครับแต่เหมือนเขามีพันชีวิตคือฆ่ายังไงก็ไม่ตายและณวันนี้เขาก็ยังกลับมาอยู่ในท็อปของกระแสได้อยู่เสมอจริงๆมาเรียนรู้ผ่านวิธีคิดแล้วก็วิธีการใช้ชีวิตในการเป็นศิลปินที่เขาบอกว่าเขามีความฝันเดียวเท่านั้นคือการเป็นนักร้องดังพันกรครับสวัสดี
5: ครับพี่อันครับสวัสดีคุณผู้ชมครับ
14: ไม่เจอกันนานมากเลยนะเนี่ย
5: ที่ได้มาวันนี้
14: ครับผมแต่พี่รู้สึกเหมือนว่าพี่เห็นดังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะตามบิลบอร์ด
5: เหมือนกันแล้วก็เห็นพี่อันอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
14: ครับผมอ่ะมองย้อนกลับไปสักนิดนึงนะพี่อันคิดว่าเราพูดได้เลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักดังหรอกนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นเนี่ยที่พี่อันพูดบอกว่า
5: ตอนไหนดีย้อนกลับไป
14: ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เราค้นพบตัวเองว่าดังพันกรจะต้องเป็นนักร้อง
5: ตั้งแต่เด็กตั้งแต่จำความได้เลยฮะใช่เพราะว่าเราโตมากับบ้านที่เป็นนักร้องอ่ะคือเหมือนกับบ้านที่มีเสียงเพลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คุณพ่อจะรับราชการเป็นตำรวจใช่ไหมฮะแต่ว่าก็จะมีกิจกรรมดนตรีตลอดเวลาฟังเพลงโตมากับ The Sound Music โตมากับสโมสรพึ่งน้อย โตมากับวง XYZ โตมากับแบบที่ปุ๊กอัญชลีโตมากับรุ่นใหญ่ก็จะมีอย่างเวลาที่บ้านมีงานก็จะได้เจอคุณสวรีประกาพันธ์คุณดาวใจไพจิตที่ประวัน
14: สิงห์บ้านเลยนะเนี่ย
5: ใช่ฮะพี่วีระมุงศรีอะไรเงี้ยครับก็จะแบบเหมือนกับอยู่ในกับสิ่งเนี้ยมาโดยตลอดแล้วก็เด็กๆเนี่ยก็จะเล่นคอนเสิร์ตกันที่บ้านเอดาวดังก็จะเป็นแอมแหม่มปุ้มอะไรเงี้ยครับใช่ฮะ
14: เล่นเป็นสาวๆตั้งแต่เด็กเลยอ่
5: ะใช่ฮะนางคนที่แหม่มวัชริดานะฮะ
14: อ๋อเหรอ
5: ใช่ฮะพี่ดาวเขาจะเป็นพี่แอมพี่เอเป็นพี่ปุ้มอะไรเงี้ยฮะก็เล่นกันไปตามภาษาเด็กๆนั่นจัดคอนเสิร์ตที่บ้านก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักร้องที่ไม่ใช่นักร้องกิตติมศักดิ์คือไม่ใช่ว่าร้องตามงานแบบงานผู้ใหญ่แล้วแบบเชิญคุณดังขึ้นไปร้องแล้วก็ตบมือแล้วก็รับติ๊บจากผู้ใหญ่ท่านนี้อะไรเงี้ย
14: คือเราอยากเป็นนักร้อง
5: เป็นร้องที่ขึ้นไปเลยเป็นเสียงกรี๊ดอะไรเง
14: ี้
5: ย
14: เป็นนักอาชีพเป็น professional singer
5: ใช่มีเพลงของตัวเองแล้วก็แบบมีคนกรี๊ดเป็นฟิลกรี๊ดมากกว่าฟิลตบมือ
14: แปลว่าสมมติว่าให้เขียนเรียงความตั้งแต่เด็กว่าความฝันของพันกรก็จะเป็นสิ่งนี้เลย
5: ก็เป็นนักร้อง
14: เสมอเลยเหรอ
5: เสมอ
14: ไม่เคยมีแบบอยากเป็นตำรวจเหมือนคุณพ่อหรือแบบ
5: ไม่
14: อยาก
5: เป็นไม่มีเลย
14: คุณหมออยากไม่มีเลย
5: ไม่มี
14: ว้าวมันชัดเจนมากเลยนะ
5: ฮะ
14: คือความชัดเจนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดี
5: ก็เป็นเรื่องที่ดีมาก
14: แต่ในอีกด้านนึงสำหรับบางคนนะ
5: ครับ
14: ก็เป็นเรื่องที่เสี่ยงได้ไหม
5: ยังไม่รู้แต่ว่าตัวเองเนี่ยเด็กๆเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําได้ดีอ่ะแล้วที่เรารู้สึกว่าเราทําได้ดีแล้วได้รับฟีดแบคที่ดีคือเ ได้เห็นรอยยิ้มของคนที่ได้ฟังเราร้องเพลงเงี้ยรู้สึกว่ามือก็มีแค่อย่างเดียวนั่นคือการร้องเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ามันมีความมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีอ่ะ
14: ภาพของความทรงจำนะฮะในวันหนึ่งนะดังเนี่ยภาพจำของหลายๆคนของความสำเร็จช่วงพรามพีคสุดที่เราเป็นแบบเจ้าชายเพลงป๊อปลิงก็คือหรือเจ้าชายเพลงร็อกอะไรเงี้ยเราอยู่ RS
5: ใช่
14: แต่การละครั้งหนึ่งเรายืนเกาะเคาน์เตอร์ด้วยกันอยู่ที่ตึกซีมิกจำได้ไหม
5: ใช
14: ่คือ GMM Grammy ณวันนั้นพี่ก็รู้ว่าอันนี้ดังพันกรอ่ะเพราะว่าเรามาจากครอบครัวที่เป็นที่รู้จักก็คือต่อให้ดังไม่ได้เป็นนักร้องเรารู้จักกันอยู่แล้วเดินสวนก็ไปสวนกันมาสวนไปสวนมาเราก็รู้ณวันนั้นน่ะเราเดินสวนก็จริงแต่เรายังไม่ได้เป็นศิลปินกันนะถูกไหมเราอยู่
5: ใช่ใช่ใช่
14: artist
5: เรากำลังเดินตามความฝันกันอยู
14: ่ถูกต้อง
5: ใช่จริงดังก็มีโอกาสได้ไปเดินออดิชั่นหลายที่นะพี
14: ่
5: คือมันไม่ได้หมายความว่าแล้วก็มันก็ไม่ได้ว่าทุกที่เขาจะต้องแบบถูกใจเราไง
14: ใช
5: ่ใช่มันแต่ดังมองว่ามันคือสิ่งที่คือรสนิยมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันมองในแง่สัตว์หรือว่าเราอาจบางทีเราชอบกินอาหารแบบนี้แต่เราไม่ชอบแบบนี้คือเราอาจจะไม่ได้เป็นที่ถูกใจของที่นี่ก็ได้แต่เราอาจจะเป็นที่ถูกใจของที่นี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนึกรู้สึกว่ามันไม่ทำให้เราท้อแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราก็เดินต่อไปเพราะว่าตอนนั้นเรายังเด็กรู้สึกว่าโอกาสโอกาสมันเยอะมากยังมีเวลาอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ย
14: พี่อยากจะถามก็คือสิ่งที่เราทำวันนั้นเราเผื่อใจไหมว่าก็ถ้าเขาไม่เซ็นสัญญาณยุคนั้นยังเป็นยุคที่เราต้องรอเขาเซ็นสัญญานะยุคนี้ทำเองเลยได้ง่ายกว่าสมัยก่อนมากแต่สมัยนู้นน่
5: ะ
14: ทำเองอ่ะไม่รู้จะโปรโมทยังไงเพราะมันไม่มีโซเชียลมีเดียมันไม่มี YouTube เราไปซื้อเวลาทีวีออนแอร์ไม่ได
5: ้
14: มันเป็นไปไม่ได้
5: มันเป็นคนละแบบ
14: ถ้าวันนั้นไม่มีค่ายใหญ่เซ็นไม่มีค่ายเล็กด้วยไม่มีค่ายเพลงเซ็นก็แบบว่าฝันเดียวในชีวิตที่มีมันจะไม่เป็นจริง
5: ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ไอ้พี่เราไม่รู้เลยว่ามันจะชีวิตเราจะดําเนินมาเป็นยังไงจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าอีกปีข้างหนึ่งข้างหน้ามันจะเป็นยังไงเราไม่สามารถรู้อนาคตได้อะเพียงแต่ว่าแบบณจุดนั้นเราก็ทําแบบนางมองว่าทุกๆโอกาสมันคือแบบมันคือสิ่งที่เราเปิดรับทุกโอกาสแล้วนางก็แบบมีโอกาสไหนที่แบบที่เราสามารถทําได้หรือไปได้อย่างเงี้ยเราก็จะทํา
14: อืม
5: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เดินทางไปสู่ความฝันของเราอะไรเงี้ยมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอีกเรื่องนึงคือไม่ได้คาดหวังด้วยซ้ําไปทุกเทสเสียงทุกที่ไม่ได้คาดหวังเลยใช่
14: เราเผื่อใจกับความผิดหวังมั้ย
5: จริงๆเราชินกับความผิดหวังด้วยซ้ําไป
14: เสียใจมั
5: ้ยไม่เสียใจแต่ก็แค่มันเป็นความเคยชินแต่ว่าเราไม่ทำให้เราท้อไงพี่อ่านก็จะความหมายนะฮะความมองรู้สึกว่ามันคงยังไม่ถูกใจเราเท่าไหร
14: ่ไม่เคยมีแพลน B ในชีวิต
5: ไม่เคยแพลน B
14: ทุกเรื่องเลยป่ะ
5: ทุกเรื่องไม่เคยมีแพลน B เพราะนั่นเชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วมันคือสิ่งที่ร่างกายแล้วทุกอย่างมันได้แบบตกผลึกของมันมาจิตสำนึกเราข้างในมันคงตกผลึกไปแล้วอะว่าเราอยากเป็นนักร้องอะไรอย่างเง
14: ี้
5: ย
14: แต่ว่าจริงๆอะผมชอบนะที่ได้คำตอบแบบนี้ผมว่ามันเป็นคำตอบที่คือแปลกดีอะเราก็จริงใจดีคือถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องว่ามีสิครับเราก็ต้องเป็นแพลน B มีสิครับถ้าไม่เป็นไอ้นี่ก็จะไปเรียนต่อแล้วไปเรียนต่อแล้วก็คงจะเป็นอาชีพนั้นแหละแต่ของดังคือมันน่าสนใจก็ดังเป็นแบบนี้ฉันก็จะเป็นแบบนี้ก
5: ็
14: เขาคิดแบบนี้นี่คือคำตอบที่จริงใจมากๆเลย
5: คือก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ดันมาแบบบังเอิญมันถูกใจทาง RS ใช่ฮะอันนั้นแหละมันก็คือจุดที่ทำให้
14: อย่างนะวันนั้น
5: เนี่ย
14: ใช่ฮะพี่อันรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อันอยากเข้าแกรมมี่แกรนแกรมมี่แกรนไม่เอาอ่ะพี่อันก็งั้นพี่อยากเข้าค่ายนี้ไม่เอาอ่ะแต่สุดท้ายมี3ค่ายเอาเราก็ฉันก็ต้องเลือกเอา3ค่ายเหมือนตอนพี่อ่านมาอยู่ที่เนี้ยก็แบบสมมุติพี่อ่านอยากจัด EFM แต่ EFM บอกว่าพี่ไม่เหมาะพี่เหมาะกับ Green Wave มากกว่าพี่มีช่วงที่พี่เฟลนะแล้วพี่เฟลในใจนะเฟลไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวหรือไม่ประสบความสําเร็จนะแต่ผิดหวังเราเคยมีฟีลผิดหวังเสียใจแล้วแบบเหมือนซึมเศร้าซึมและเศร้านะไม่ได้ซึมเศร้านะ
5: ส่วนใหญ่อะความหวังมันคือความมันคือแรงผลักดัน motivation เออส่วนใหญ่นั้นก็จะแบบลุ้นอยู่นั้นก็จะตั้งดูเครดิตปก RS ตอนนั้นก็จะเซ็นสัญญาแล้วใช่ไหม
14: ครับ
5: แล้วก็จะตั้งดูให้เราจะได้ทำงานกับใครนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีทีมพี่ลงกับพี่ภูนี่แหละที่อยากทำงานด้วยแต่ก็รู้สึกว่าก็ไม่พูดอะไรก็ลุ้นๆอยู่ในใจก็ได้ทำงานกับพี่ลงกับพี่ภูจริงๆ
14: ซึ่งมัน

0: เดินตามความฝันเรามาตั้งแต่เรายังเล็กตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่เข้าป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 จนไปเรียนเมืองนอกใช่พี่จนจบ GCSE จนไปเรียนคอลเลจที่อเมริกาจนกระทั่งแบบกลับมาซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็ไม่ยาวนะพี่ก็ยาวไหมยาวไหมก็ยาวนะ
1: เพราะว่าเราบังเอิญเราเจอความฝันของเราเร็วไง
0: ใช่ไหมล่ะนางก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเราเพราะเราก็มีความแบบใฝ่รู้ตั้งแต่เด็กจนโตคือจะต้องไปอยู่โรงเรียนก็ต้องไปหาเรียนอะไรที่มันแบบเกี่ยวกับดนตรีนี่แหละถึงอะไรที่มันเราเล่นไม่เป็นอย่างเช่นพวกขึ้นดนตรีต่างๆนั่นเป็นแต่ว่าเราก็ต้องไปเรียนอะไรที่มันรู้ให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องของพื้นฐานของโน้ตดนตรีดนตรีมันมีอะไรบ้างอ่านโน้ตให้เป็นอะไรเงี้ย
1: ณวันนั้นเรารับรู้ความสำเร็จของตัวเองอะว่าแบบเฮ้ยเราดังว่ะดังสมชื่อแล้วอะในยุคนี้มันอาจจะแบบโอ้โหมันมียอดวิวนะวันนั้นเราดื่มด่ำกับมัน
0: ก็รู้สึกเกินความคาดหวังครับแต่ถามว่าดื่มด่ำทะเลถลายแล้วเลิงไปกับมันไหมก็ไม่ฮะ
1: มีไหมมีเหลิงกับ
0: ไม่ฮะแต่รู้สึกว่ารู้สึกเกินความคาดหวังแล้วนะ
1: สิ่งไหนที่มันดึงเราไว้บางคนเป็นนะบางคนหลงไปเลยนะหลงไหลไปกับแสงสีเสียงใช้เงินใช้ทองหลงเข้าไปในโลกของ
0: สิ่งนั่นก็ไม่อันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันพี่อั๋นมันคือตัวตนของเราอะคือเราก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะคือนั่นรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ภูมิใจแต่มันไม่เป็นสิ่งที่เราต้องมานั่งตัวใหญ่อะไรอย่างงี้ไงพี
1: ่
0: ใช่เพราะว่าเราก็ดังก็จะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: ดังคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยที่ดังแตกต่างจากคนอื่นในมุมพวกนี้ด้วยนะฮะการมีความฝันเดียวการที่เสียใจก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดหวังมากนักเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่เหมือนกับเป็นฟูกใหญ่ๆนุ่มๆมันหนึ่งที่ไม่ใช่แค่รองรับการกระแทกของเราแต่มันเป็นฟูกที่กอดเราอยู่ตลอดเวลา
0: คือถ้าเรื่องร้องเพลงเนี่ยเป็นที่บ้านจะไม่สนับสนุนเลยตั้งแต่
1: จริงเหรอ
0: ตั้งแต่เด็กจนโต
1: เขาไม่สนับสนุนหรอ
0: ไม่สนับสนุนเลยฮะคือไม่ให้แต่แค่แบบมีแมกกาซีนมาขอสัมภาษณ์ก็คือไม่ให้ใช่
1: ทำไมอะเหตุผลคืออะไร
0: เหตุผลคือไม่อยากให้เข้ามาแบบทำอะไรตรงนี้ต้องคือ
1: แต่อยู่บ้านร้องเพลงเป็นแอมแบบปุ้มไม่ว่า
0: ไม่ว่าเรียนหนังสือคือ priority หลักคือต้องเรียนหนังสือมาก่อน
1: แต่เขารู้ใช่ไหมว่าเราอยากเป็นนักร้องอาชีพ
0: รู้ว่าแต่ก็เคยถามคุณแม่นะไม่นานเนี้ยว่าแบบคุณแม่แบบทำไมเด็กๆถึงแบบว่าแม่ไม่อยากให้เราเป็นนักร้องหรออะไรเงี้ยแม่ก็โอ้โหใครจะอยากให้ลูกเป็นนักร้องล่ะ
1: อ๋อเหรอเขาพูดคำนี้เหรอ
0: ใช่ใช่
1: แล้วจริงๆเขาเคยบอกไหมเขาอยากให้เราเป็นอะไร
0: เขาไม่ได้บอกว่าเขาอยากให้เราเป็นอะไรแต่เขาไม่สนับสนุนเราเรื่องการเป็นนักร้องอย่างแน่นอน
1: ในทางกลับกันเขาเคยขัดขวางหรือขอว่าลูกทำอย่างอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยมีบ้างไหม
0: ไม่เคยฮะไม่เคย
1: ไม่ส่งเสริมแต่ไม่ห้ามอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ส่งเสริมแต่ว่าไม่ห้ามก็คือให้ดังร้องเพลงไปแต่พอโตแล้วเราถึงมาทราบเพราะว่าคุณแม่ก็จะบอกว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วเขาก็อยากให้เราแบบรับราชการอย่างนี้แหละแต่ด้วยความที่เขาเห็นว่าดังเนี่ยมีแบบอาจดังก็มาเด่นเรื่องศิลปะร้องเพลงอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ได้รั้งก็คือเขาก็คือแบบแต่ว่าการศึกษามันก็สำคัญการเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าอย่างต่ำอย่างน้อยปริญญาตรีเนี่ยก็แม่ก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ปรารถนาเขาก็กลัวดังจะตะเลิดไปแล้วไม่เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แต่จากภาพต่างๆที่เราเห็นนะฮะซึ่งภาพเหล่านั้นยังเป็นไวรัลจนปัจจุบันเลยนะครับตั้งแต่ดังขึ้นคอนเสิร์ตคุณพ่อไปดูคุณพ่อเป็นแขกรับเชิญร้องเพลงให้คุณ
0: ใช่ฮะ
1: ก็ดูเหมือนว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่ใกล้ชิดและอุ่นมากในการส่งเสริม
0: แต่ว่าพอโตพอได้ออกอัลบั้มแล้วเนี่ยส่งเสริมแล้วใช่คือตอนที่ RS ตกตอบรับเราเนี่ยก็คุณแม่ก็เลยต้องยื่นคำขาดเลยว่าต้องเรียนให้ดีนะคือแบบไม่ใช่ว่าแบบสมมติว่านางต้องไปเรียนกันซัมเมอร์ต่อก็บอกว่าต้องกลับไปแล้วขอต้องเรียนมาให้อัปเกรดดีๆกลับมาให้คุณแม่อะไรเงี้ยใช่มันทำให้จุดเปลี่ยนเลยกับจากดังพันกรที่แบบไม่เคยสนใจเรื่องการเรียนกับกลายเป็นดังพันกรที่แบบตั้งใจเรียน
1: เพราะว่าจะได้มีโอกาสมาทำตามความฝันต่อ
0: เพราะว่าจะได้มีโอกาสทำตามความฝันแล้วก็ทำให้เราตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆเลยยันจบปริญญาตรี
1: ที่พี่อันถามถึงความเป็นครอบครัวอย่างหนึ่งเพราะว่าณตอนนี้พี่อันคิดว่าอาจจะมีคนฟังคนดูของเราบางคนที่คิดว่าเธอทำแบบนี้ได้ขอพูดตรงๆนะเธอทำแบบนี้ได้เพราะบ้านเธอรวย ไม่ได้แปลว่าได้เป็นนักร้อง

0: เพราะเส้นนะแต่หมายความว่าไม่เห็นต้องเผื่อใจไว้ล้มเหลวเลยพอต่อให้ฝันนี้ไม่เป็นจริงเธอก็มีกิน
1: อ
0: ่ะ
1: คือถ้าเราทำอะไรแล้วเรานึกถึงความล้มเหลวอ่ะมันก็คือแปลว่าเราไม่เต็มที่กับมันจริงสิใช่ไหมแล้วถ้าเราจะทำอะไรแล้วเราคิดว่าเราจะล้มเหลวเราจะทำทำไมอ่ะพี่อ่านต้องป่ะ
0: เหมือนบางละจันจอกไปลบแล้วต้องทุบหม้อ
1: เอออะไรอย่างเงี้ยเกิดถึงไหนถึงกันใช่เป็นคนหนึ่งถึงกันแล้วก็แบบถ้าเราไม่คิดจะอินเวสต์ในตัวเองแล้วใครจะมาอินเวสต์ในตัวเราถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเราเองครับไม่มีใครกล้ามาอินเวสต์ในตัวเราหรอกอะไรเงี้ยนั่นก็จะมองอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่อันคือถ้าเรามองว่ามันต้องล้มเหลวเนี่ย
0: พอดังถามว่าใช่ไหม
1: แ
0: บบว่า
1: เรา
0: ก็ต้องตอบว่าใช่
1: เต็มที่แล้วล่ะเรารู้สึกเราก็เออเราเริ่มไม่แน่ใจในตัวเองละ
0: แต่อย่างพี่อันทำอ่ะพี่เป็นคนเผื่อล้มเหลวตลอดเลยหรือวะ
1: เหรอพี
0: ่เอออ
1: ันนี้ก็อาจจะเป็นอีกติวนึงไง
0: เออใช่คือที่พี่ถามเพราะว่าแบบพี่เป็นคนมีพี่ไม่มีแค่แผน B นะพี่มี
1: แผน
0: B C D E F พี่เป็นอย่างงี้เลยอ่ะพี่เผื่อไว้แบบ
1: ท่
0: านน
1: ี้ไม่ได้
0: ล
1: ่ะ
0: ท่านนี้ไม่ได้ล่ะท่านนี้ไม่ได้ล่ะเหมือนพี่เดินเข้าโรงแรมอ่ะพี่เป็นคนมองหาทางหนีไฟตลอดเวลาเออพี่เป็นแบบนั้นจริงๆพี่แบบถ้าเนี
1: ่
0: ยเราเคยคิดถึงชีวิตแบบ worst case scenario มั้ย
1: ไม่เคย worst case scenario อ่ะไม่เคย
0: เพราะว่าชีวิตดังพันกรไม่เคยเจอกับ worst case scenario ไหม
1: ชีวิตคนเรามีขึ้นมันมีลงมันอยู่ที่ว่าเรามีความกระตือรือร้นหมุนไปตามโลกให้ทันหรือเปล่าเท่านั้นเองบางทีเราแค่ต้องขยันน่ะขยันในการศึกษาหาความรู้ว่ามันไปถึงไหนกันแล้วนะเออมันไปยังไงนะเออเพราะว่าบางทีถ้าเรานั่งแช่ไปนานๆน่ะโลกมันหมุนเร็วมากนะพี่อันเออแล้วเราก็จะลืมไปว่าโลกมันหมุนไปแล้วหรอเออเราพลาดสิ่งไหนไปหรออะไรเงี้ย
0: ดังบอกว่าชีวิตทุกคนดังด้วยมีขึ้นมีลง
1: ครับ
0: ตอนขึ้นของดังเราเห็นชัดมากถ้าถามดังพันกรเองตอนลงของดังพันกรคือตอนไหน
1: มันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงพี่อันทั้งทุกๆช่วงอ่ะนางมองว่าไม่ใช่ว่าความสำเร็จว่ามันจะขึ้นหรือลงนะมันคือทั้งความรู้สึกความอะไรหลายอย่างมันรวมกันอยู่เป็นแค่กราฟขึ้นหรือลงขึ้นหรือลงก็เหมือนกับชีวิตคนเรามันมีทั้งสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เด
0: ี๋
1: ยวก
0: ็
1: ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเดี๋ยววันนี้ไม่ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องดี
0: ทุกข์ของดังคืออะไร
1: ทุกข์ของดังเหรอฮะทุกข์ของดังเหรอโอ้โหตอบยาก
0: น
1: ึ
0: กไม่ออกเลยเห็นป่ะเขานึกความทุกข์ในชีวิตเขาไม่ออกเลยอ่ะ
1: คือพยายามไม่ทุกข์เพราะเราศึกษาธรรมะมาด้วยไงเออมันจะธรรมะมันคือ philosophy of lifeมันทำให้เรามองทุกอย่างให้เป็นเรื่องที่ดีหมดเลยไม่มีความทุกข์ที่มันแบบทุกเนี่ยไม่มี
0: เคยอย่างเช่นอ่ะอัลบั้มหนึ่งขายได้ล้านอัลบั้มสองถ้าไม่ล้านทุกไหม
1: ไม่ทุกใช่ไม่ทุกนะใช่ฮะ
0: สมมติว่าจัดคอนเสิร์ตแล้วไม่โชว์เอา
1: ก็ไม่เซลไหมไม่เสียเซล
0: เคยเสียเซลไหม
1: เคยไม่เคยพี่ไม่เคยเสียเซลเพราะรู้สึกว่าเราเต็มที่ทุกงานใช่
0: สมมติขึ้น
1: เคยไปเล่นคอนเสิร์ตแบบบางทีคนดูแบบมันหลักสิบคนนี่ก็มี
0: จริงเหรอมี
1: ตัวคอนเสิร์ตใช่ฮะก็ไม่รู้สึกว่าเสียเซลล
0: ์รู้สึกว่า
1: เฮ้ยทำไมเราจะเล่นยังไงดีให้คนเขาแบบเราจะเอ็นเตอร์เทนยังไงให้แบบสิบคนนี้เขาสนุกที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีพี่อัน
0: ก็มันก็คิดไปอีกแบบนึงเลย
1: ใช่เพราะว่าเราไปเล่นบางที่เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบางทีทาง PR หรือทางอะไรทางมาร์เก็ตติ้งหรือทางอะไรเขาอาจจะไม่ได้ทั่วถึงไม่ได้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเนื่องด้วยสถานการณ์ต่างๆนานาอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างมันผ่านมาหลายๆงานมันก็แบบบางทีงานบางคนบางที่ก็ล้นเกินล้นจนแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เจอหลายอย่างอ่ะพี่อันแต่ว่าถ้าจิตเราอ่ะห้ามดิ่ง
0: นี่ถ้าใครทางฟังทางวิทยุอยู่จะไม่เห็นว่าพี่อันนั่งยิ้มอยู่นะ
1: เ
0: พราะอะไรรู้ป่ะเพราะพี่เป็นคนอีกแบบนึงเลยอ่ะถ้าพี่ไปนะแล้วมี10คนน่ะพี่โทษตัวเองนะ
1: อ้าวทำไมอย่างนั้นอ่ะ
0: คือไม่ได้โทษตัวเองไว้ทั้งหมดน่ะแต่พี่แบกพี่รู้ว่าพี่แบกเออจนถึงทุกวันนี้ลึกๆพี่ยังแอบเป็นเลยสมมติว่ามีคนแบบติดต่องานไปพี่ไม่แน่ใจว่าพี่จะทำได้ดีไหมเนี่ยพี่กังวลล่วงหน้าบางทีเป็นเดือนเลยนะทำไม่ได้แน่เลยงานนี้ไม่แน่
1: ก็แสดงว่าเราพี่ตั้งใจลองมาพี่อันเราตั้งใจเราตั้งใจทุกคนแหละใช่ไหมแต่ว่าในขณะเดียวกันของดังก็อาจจะถ้ามองในอีกแง่ถ้าคนอื่นมองนางก็อาจจะคิดเหมือนพี่อันก็ได้แต่นางกลับมองว่าดังแบบโอเคหน้าที่ของดังคือเป็นนักร้องแล้วเราต้องเอ็นเตอร์เทนคนดูให้สนุกที่สุดไม่ว่าจะกี่คนก็ตามแต่นั่นคือหน้าที่ของดัง
0: แต่เราพุ่งไปด้วยความสุข
1: พุ่งไปด้วยความสุข
0: เออผมต้องพยายามแล้วเพราะหลายครั้งผมยอมรับเลยนะว่าผมพุ่งไปด้วยความ ไม่ได้พุ่งไปด้วยความทุกข์แต่ผมพุ่งไปด้วยความกังวล
1: ใช่ไหมแล้วพอกังวลเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยenergy ความกังวลเนี่ยมันจะส่งไปถึงคนอื่นด้วยถูกต้องไหมพี
0: ่
1: คนดูแล้วก็จะแบบสำหรับดังคืนถ้าเรากังวลเมื่อไหร่เนี่ยหรือถ้าเราแบบไม่จอยเมื่อไหร่เนี่ยคนดูจะสัมผัสได้ทันที
0: เรามองว่า
1: ต้องจอยก่อนขึ้นเวทีต้องจอย
0: ดัง
1: มูดมันต้องแบบต้องได
0: ้ดังพันกรเป็นร็อกเกอร์หรือเป็นอะไรอ่ะ
1: จะเป็นร็อกเกอร์ก็ได้มันก็คือเป็นเพลงป๊อปแหละพี่แต่ว่าเป็น
0: พื้นฐานคือป๊อปถูกป่ะ
1: พื้นฐานคือป๊อปอยู่แล้วเสื้อผ้าเป็นล็อกใช่แต่ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำอย่างอื่นไม่ได้นะเราจะมาเป็นป๊อปแดนซ์ก็ได
0: ้
1: มาเป็นป๊อปแบบป๊อปแจ๊สก็ได้มันก็อยู่ที่ว่าเราอยากจะแต่งตัวแนวไหน
0: เราเห็นพัฒนาการของความเป็นดังที
1: ่โว้
0: แฟชั่นจัดมากมาโดยตลอดนะแม้ว่าจะมีแฟชั่นที่หลากหลายมีช่วงไหนไหมที่เรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเอง
1: ไม่มีไม่มี
0: แม้แต่อัลบั้มชุดหนึ่งเลยเหรอ
1: ใช
0: ่ลุคนั้นเพลงแบบนั้นก็เป็น
1: ลุคนั้นก็คือเป็นลุคที่ลุคเสื้อผ้าดังเองหมดเลย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่
0: เสื้อผ้าดังเองหมดเลย
1: ใช่ครับตอนเทสเสื้อผ้าเขาให้ดังขนเสื้อผ้าจากที่บ้านไปเอาแจ็คกงแจ็คเก็ตดังเอาชุดดังมาเองหมดเลยอ่ะแล้วก็ลองมาถ่ายเทสดูและเสร็จแล้วเนี่ยเขาชอบชุดนี้นะเขาถึงไปให้ดีไซเนอร์เนี่ยทำก๊อปปี้แบบนี้
0: ม
1: าเพื่อที่จะให้มันเหมาะกันเป็นนักร้องเป็นศิลปินใช่มันก็คือเป็นเสื้อผ้าของดังนั่นเอง
0: การเป็นศิลปินในยุคของเราในยุคของดังนะตอนนั้นเนี่ย
1: ของดังไม่มีการสวมไม่มีการทำเสร็จแล้วมันครอบไม่มีก
0: ็
1: คือทำมาตั้งแต่ท้องไม่รับนี่ก็เสียงเลอก็เป็นเสียงดังนะพี
0: ่ใช
1: ่คือแบบก็คุยกันเล่นในห้องอัดนั่นแหละแล้วก็แบบพอเราเลอเอออย่างเงี้ยพี่โปรดิวเซอร์ก็บอกเฮ้ยดังเลอได้เหรอดังเลอสั่งได
0: ้ว่าจะเลอไม่ได
1: ้สั่งได้นับมาเลย1 2 3 4เอออย่างเงี้ยก็เป็นที่มาก็เลยมีเสียงเลออยู่ในเพลงอะไรอย่างเงี้ยครับพี่มันก็จะมีความแบบทำงานไปด้วยเอ็กซ์เพร์เมนต์ไปด้วยแล้วก็หาอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆทำอย่างเงี้ย
0: ในยุคนั้น okay. มีคำสั่งหรือมีคำขออะไรบ้างไหมที่ทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเช่นห้ามแต่งตัวแบบนั้นห้ามแสดงกิริยาแบบนี้อะไรเงี้ย
1: ก็จะมีบ้างแบบว่าคือเรียกว่าห้ามไปเที่ยวกลางคืนก็ไม่ดีซึ่งเราก็ชอบเที่ยวกลางคืนเลยในสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยคือห้ามทุกอย่างที่เขาที่เราชอบอ่ะใช่ซึ่งมันก็สมัยนั้นดังก็เป็นคนที่แบบเรียนวงนอกใช่ไหมพี่กลับมาเราก็ทำอะไรเราก็เที่ยวกลางคืนกับเพื่อนสิเราก็จะ ใช่ไหมฮะ แต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าโอเคเราได้ทำงานที่เรารักละมันก็เป็นสิ่งที่เราแบบเคารพในสิ่งนั้นแล้วก็แบบถ้าไปแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาได้หรือกระทบสิ่งที่มันกระทบกระเทือนได้กับงานเราก็ไม่ไป ใช่
0: แต่เราก็ไม่
1: เคยใส่สายเดี่ยวไปเที่ยวน้ำไม่เคยอันนี้ข่าวแก้ข่าว
0: ไม่เป็นข่าวลือทั้งนั้น
1: ข่าวลือไม่ข่าวลือ
0: ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งสิ้น
1: ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริง
0: มีคำขออะไรในแนวทางนี้ไหมว่าถ้าจะเปรี้ยวถ้าจะแรงเพราะเราถือว่าเราเป็นไพโอเนียร์นะคือเราเป็นรุ่นแรกๆที่แรงมากณวันนี้มองย้อนกลับไปเราจะรู้สึกเฉยๆแล
1: ้
0: วแต่ณตอนนั้นน่ะเราก็ไม่เบานะ
1: ใช่ไหมฮะ
0: แฟชั่น
1: ใช่จ้ะใช่ใช
0: ่ใช่
1: ใช่ใช่
0: มีไหมที่บอกว่าอยากแต่งแบบนี้แต่เขาบอกว่าเฮ้ยอันนี้น่าจะล้ำไปนะครับ
1: ไม่มี
0: ว้าว
1: ไม่มีใช่ฮะเพราะเราก็พยายามอย่างที่บอกคือเราก็ตามแฟชั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่มีชุดเมโทรอะเมโทรที่ทุกคนแบบ
0: ที่ณวันนั้นเกือบจะเป็นครั้งแรกของหลายคนที่รู้จักคำนี้
1: ใช่ที่ทุกคนงงกับลุคที่ออกมาคือแบบใส่คอเสร็จใส่อะไรอย่างเงี้ยพี่อันใช่แต่ว่าทุกคนก็เคาะกันออกมาด้วยความที่แบบโอเค
0: มีใครค้าน
1: ม
0: ั้ย
1: ม
0: ัน
1: ควรจะไม่มี
0: เฮ้ยเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบ
1: โอเพ่นมากแล้วก็สนุกไปกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่ยังเฮียกับพี่ภูก็บอกว่าทำแล้วทำให้มันสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยคนชอบมันแตกดี
0: เฮียก็เอาด้วย
1: ใช่ฮะ
0: ใช่น่าสนใจเพราะอีกแล้ว
1: อีกแล้วพอเราพอตอนเนี้ยเราก็มองกลับไปก็เห็นเวลาก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้แรงขนาดนั้น
0: ณวันนี้มองย้อนกลับไปไม่แรงขนาดนั้นแต่ณวันนั้นแรงมากนะ
1: ณวันนั้นแหละจะแรงมากใช่
0: แรงมาก
1: แต่ถ้าวันนี้ถ้าเรามองกลับไปเราพูดกับคนนั้นไงว่าเห็นไหมล่าก็บอกแล้วไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ย
0: ณวันนั้นเรามีความลังเลใจบ้างไหม
1: ไม่เลยเพราะนั่นคือว่าเราเติบโตมาวัฒนธรรมสองฝากมันเลยมีความรู้สึกว่ามันมีความแบบธรรมดาอยู่มันมีความแบบไม่ได้มองว่ามันแรงมันมองว่ามันคือแฟชั่นใช่พี
0: ่เรากลัวไหมว่า การละครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าพวกเราเกิดไม่ทันนะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในอัลบั้มชุดแรกอ่ะเขาเรียกคุณว่าสามีแห่งชาตินะ
1: ยังไม่ทราบพี่หยัน
0: แต่เคยเห็นใช่ไหมล่ะว่าพอย้อนกลับมามีคนพูดว่าณวันนั้นนี่คือหนึ่งในสามีแห่งชาติเขาดังเบอร์นั้นเลยอ่ะแบบแล้วเป็นแบบป๊อปร็อกอ่ะเออแบบห้าวแล้วยังพลิกมาเป็นเมโทรใส่คอเซ็ตอ่ะคนแบบทะเล็บเงี้ย
1: มันก็มีความผสมผสานกันอยู่แล้วระหว่างการเป็นนักร้องกับการเป็นแฟชั่นมันเสื้อแฟชั่นกับเสียงร้องมันก็ต้องไปด้วยกันต้องไหมฮะมันอาจจะเป็นดังเติบโตขึ้นมาอีกวัยนึงที่มันรู้สึกว่าเราซ่าขึ้นแล้วเราแบบสัมผัสความเป็นแฟชั่นอื่นๆมากขึ้นคืออย่างอัลบั้มแรกอ่ะแน่นอนมันเรายังเป็นเด็กนักเรียนแบบมอบเขาเรียกว่าอะไรปีหนึ่งปีสองเฟชชี่ใช่ไหมพี่แล้วก็ยังคงมีความใสมีความแบบเป็นดังอยู่แค่มุมนึงอ่ะใช่พอเราอัลบั้ม2อัลบั้ม3อ่ะพอเราเริ่มโตขึ้นเราก็เหมือนกับเราได้เห็นโลกที่มันกว้างขึ้นเราได้สัมผัสอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นผมสีหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งสังเกตว่าสมัยเราเรียนปี1เราคงไม่ทําอะไรที่มันแบบ
0: แรงมาก
1: ใช่มั้ยพี
0: ่มันค่อยๆใช่กําลังหาที่ของเราอยู่
1: ใช่ฮะ
0: เพราะมันเหมือนก็เติบโตไปตามธรรมชาติถูกมั้ย
1: ตามธรรมชาติ
0: สิ่งนึงซึ่งพี่อั๋นเห็นเลยนะฮะคือดังไม่เคยหยุดที่จะทดลองทําอะไรใหม่ๆ
1: ใช่ครับ
0: ในขณะที่มีคนเยอะมากซึ่งหนึ่งนั้นอาจจะเป็นพี่ด้วยก็ได้สิ่งที่พี่เป็นพี่ไม่ได้รู้สึกว่าพี่อันฝืนตัวเองนะ
1: ครับ
0: แต่บางครั้งพี่ก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวคนจะตกใจ
1: สิ่งที่เราทำหรือเปล่า
0: หรือสิ่งที่เราพูด
1: อ๋ออ
0: ย
1: ่
0: างเงี้ยบางครั้งแบบโอ้โหอันนี้อยากพูดเรื่องนี้มากเลยแต่ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขาตกใจ
1: เพราะเขาไม่ลองเขาไม่รู้ไงใช่ป่ะ
0: อันเนี้ยนี่คือความต่างของเราของดังคือไม่ลองไม่รู้แต่ของพี่รู้สึกว่าเดี๋ยวคนตกใจคือเนี่ยพี่อาจจะถามก็คือเราเคยคิดไหมว่าคนที่เคยชอบเราในแบบ
1: เฟรชี่
0: แล้วอยู่ดีมาเจอเราในอีกแบบนึง
1: ซึ่งคิดว่าเขาก็ต้องเติบโตไปพร้อมๆกับเราอ่ะเขาก็ต้องผ่านโลกอะไรมาเหมือนเราเหมือนกันนั่นคิดว่ารุ่นเราอาจจะรับได
0: ้
1: รุ่นน้องอาจจะรับได้หรือเปล่าไม่รู้รุ่นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองยังไงเราก็ไม่รู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นคิดว่าเราก็เติบโตมาพร้อมๆกันอย่างเงี้ยมันก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันน่าจะเข้าใจ
0: แต่จริงๆนะสิ่งที่ดังเป็นเนี่ยจึงทำให้มันเกิดผลงานที่มันแตกต่างหลากหลายหรือความเป็นอาร์ติสติกของเขาเลยออกมาไง
1: ครับ
0: คือดังกล้าที่จะทลายทุกกรอบอ่ะ
1: มันก็แรง
0: พี่อ่ะได้แค่บางกรอบ
1: แต่มันเป็นอัลบั้มนั้นคืออัลบั้มที่นางภูมิใจที่สุดนะพี่อั๋น
0: คืออัลบั้มชุดไหน
1: เมโทรเซ็กชวล
0: จริงเหรอ
1: ใช่เพราะมันคืออัลบั้มที่แหกกฎทุกอย่างเลยไงพี่
0: เพราะฉะนั้นเราภูมิใจที่ผลงาน
1: ภูมิใจทั้งที่ผลงานและด้วยลุคด้วยทุกอย่าง
0: แม้ว่ามันจะไม่ใช่ร้านตลับก็ตาม
1: แม้จะว่ามันจะไม่ใช่ร้านตลับก็ตาม
0: แต่เราแฮปปี้กับมัน
1: แต่แฮปปี้กับมันมากใช่แล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนจำได้ไงพี่อันมันอาจบางสิ่งมันไม่ได้ความสำเร็จอาจจะไม่ได้มาแค่ว่าคุณต้องได้ร้านตลับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อย่างที่เรามานั่งถกกันอยู่ทุกวันนี้มันอันนี้มันคือรางวัลของเรามากกว่าอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มีการนึกถึงเป็นการความสำเร็จอย่างหนึ่งถูกต้องไหมพี่อันมองว่ามันก็เป็นของขวัญให้กับตัวเราเองแล้วก็ทีมงานทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอัลบั้มนี้อัลบั้มแรกร้านตลาดอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มที่ทุกคนจดจำในลุคในสิ่งที่พรีเซนต์ออกมา
0: จริงๆสิ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเอาแค่ถึงตรงเมโทรเซ็กชวลนะนี่ก็คือความดังพันก่อนแล้วเนาะซึ่งแค่นี้ก็ไม่เหมือนคนอื่นแล้ว แล้วถ้าใครก็ตามฟังอยู่แล้วบอกว่าเฮ้ยแปลกว่ะก็ถ้าเขาไม่เป็นแบบนี้เขาจะไม่เป็นดังพันก่อนวันนี้ แต่หลังจากนั้นมันก็มีช่วงที่เราเปลี่ยนจากแบบจากนี้ฉันจะไม่ใช่ดังพันก่อนแล้วนะซึ่งณวันนั้นเนี่ยผมเป็นพิธีกรให้คุณด้วย
1: ใช่
0: คุณนี่แหละโทรมาหาผมเองแล้วบอกพี่อันมาเป็นพิธีกรให้ดังหน่อย
1: ใช่
0: แล้วดังก็บอกว่าไม่เรียกว่าดังพันก่อนนะให้เรียกว่าดีเค
1: ใช่ตอนนั้นนั่นคือทำอัลบั้มสากลก็ดังพันก่อนแหละพี่แต่กลัวฝรั่งเขาจะเรียกไม่ถูกใช่ไหมฮะทางครีเอทีฟของทาง Universal Music Group ก็คิดช่วยกันคิดด้วยว่าควรจะเรียกย่อดีไหมให้มันแบบเพราะเราทำอัลบั้มสากลอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยลองเรียกเป็น DK แล้วกันดังก็เลยเอาวะลองก็ลองเพราะว่าเราก็ไม่เคยไปทำอัลบั้มสากลนะฮะถ้าจะมาจับตลาดแบบตลาดใหม่เนี้ยนางก็ต้องฟังผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลุคทั้งหมดเราก็คุมโทนเองเหมือนกัน
0: อีกละ
1: อีกแล้ว
0: ฉันเป็นตัวฉันเอง
1: ฉันเป็นตัวฉันเองเต็มๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ซึ่งก็ณวันนั้นเนี่ยก็ทลายเพดานขึ้นไปอีกทะลุบาขึ้นไปอีก
1: ทะลุขึ้นไปอีก
0: ถ้ามีคนเขาบอกว่า คุณได้โอกาสในการทำทั้งหมดตรงนี้เพราะคุณนามสกุลบุญญาจินดา
1: ใช่ไหมมันก็ไม่นางคิดว่าน่าจะเป็นที่พ่อผลงานนะนางคิดว่านะดาวสุขุมวิทยาบอยซูเมนก็คงไม่น่าสดก็คงไม่รู้จักบุญญาจินดานะฮะนางคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่แบบหล่อหลอมเรามามากกว่าตั้งแต่แบบอัลบั้มแรกนางคิดว่าคือสำคัญตั้งแต่สเต็ปแรกที่เราก้าวเข้ามาเลยก็คือ RS
0: ครับ
1: ครับก็คือผู้ให้กำเนิดก็หล่อความหล่อหลอมความเป็นตัวตนเราขึ้นมา
0: วันนี้สิ่งที่เราคุยกันก็คงจะหมุนอยู่รอบๆความฝันนะครับซึ่งเป็นเขาเป็นคนที่มีความฝันที่ชัดเจนมากคือเรื่องการร้องเพลงเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่รอบๆความฝันของเขาซึ่งผมคิดว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่น่าสนใจอันหนึ่งของคนที่มีจุดยืนที่ชัดมากเลยในการที่อยากจะทำสิ่งนี้และจนถึงทุกวันนี้แรงขับเคลื่อนนี้ก็ไม่ได้ลดความสว่างนั้นลงเลยเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเราจะเบรกกันสั้นๆแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าในโลกยุคที่เปลี่ยนแปลงไปมีคนที่เป็นศิลปินหรือเป็นนักร้องเยอะมากเลยที่ถูกเหวี่ยงหลุดออกไปโลกมันเหวี่ยงหลุดโซเชียลมันเหวี่ยงหลุดออกไปแต่ดังไม่ใช่แค่อยู่ได้นะแต่ดังน่าจะพูดว่าอยู่ในระดับต้นๆของกระแส
1: โอ้พี่อันสาธุ
0: โดยเฉพาะในโลกโซเชียลคุณโดดคุณเด่นคุณมี follower คุณมี engagement ที่สูงมากในสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำและไม่ได้ทำแบบสนใจว่ามันจะดังหรือไม่ดังแต่มันดันดังซะด้วยมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากวิธีคิดยังไงเกิดจากความตั้งใจหรือฟลุ๊กหรือบังเอิญยังไงเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันในช่วงหน้าอยู่กับดังพันกรวันนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้เราได้ต้อนรับแขกรับเชิญดีๆแล้วก็มาสัมผัสกับอินสปิเรชันดีๆแบบนี้ด้วย Mom Choice ครับเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอพักกันแป๊บเดียวนะครับและเพราะรักที่ดีครับมีทางเลือกเสมอนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนำเลยนะ Mom Choice Choice จากแม่อาหารแมวเกรดโฮลิสติกนะครับที่ถ่ายทอดความรักแบบฉบับแม่ครับสู่โภชนาการที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอนครับเริ่มตั้งแต่การคิดสูตรเลยโดยสัตวแพทย์นักโภชนาการเฉพาะทางนะครับแล้วเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงเนื้อไก่แล้วก็เนื้อปลาเนี่ยเป็นเกรด human grade เลยนะครับในทุกสูตรเนี่ยใช้ holistic fresh meat ที่ใช้เนื้อสดมากถึง 20% ควบคุมโซเดียมแล้วก็แมกนีเซียมด้วยนะครับซึ่งจะช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะไตแล้วก็หัวใจแล้วยังเสริมด้วยโอเมก้า3โอเมก้า6ซิงค์ไบโอตินแล้วก็คอลลาเจนด้วยเช่นกันนอกจากนั้นนะครับเขายังมีน้ำมัน Evening Primrose ครับแล้วก็น้ำมันเมล็ดแฟลกซ์ด้วยเช่นกันซึ่งช่วยดูแลเรื่องผิวสุขภาพดีขนนุ่มสวยลดขนร่วงแล้วก็ลดการเกิดก้อนขดด้วยครับแล้วเขายังเสริมพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกสายพันธุ์ LB 137ที่ช่วยดูแลเรื่องของระบบย่อยอาหารลดกลิ่นอุจจาระแล้วยังเสริมภูมิคุ้มกันด้วยไม่มีสีแล้วก็ไม่ใส่วัตถุปรุงแต่งรสสังเคราะห์และไม่มีส่วนผสมของ GMO ด้วยครับ Mom Choice ครับเข้าใจความแตกต่างทั้งสายพันธุ์ช่วงวัยแล้วก็ธรรมชาติของแมวแต่ละตัวเขาเลยมีให้เลือกถึง4สูตรด้วยกันมายกตัวอย่างนะอย่างเช่นสูตร Adult ครับอันนี้เนี่ยเป็นรสปลาแซลมอนแล้วก็รสไก่ครับสำหรับแมวอายุ1ขวบขึ้นไปนะครับเขาดูแลทั้งผิวทั้งขนลดก้อนขนแล้วก็ช่วยควบคุมความเครียดด้วยนะครับหรือสูตรซีเนียอันนี้เป็นรสปลาแซลมอนแล้วก็รสไก่สำหรับแมว7ขวบขึ้นไปนะครับบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อต่อแล้วก็เสริมสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยอย่างอ่อนโยนครับเพราะรักที่ดีต้องเข้าใจแล้วก็ใส่ใจนะครับและความรักที่ดีที่สุดต้องมีทางเลือก Mom Choice ครับอยากให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักอยู่กับคุณไปนานๆหาซื้อก็เลย Mom Choice นะครับวันนี้หาได้ง่ายๆที่ Pet Shop ชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็ช่องทางออนไลน์ครับ TikTok Shopee Lazada Search แล้วพิมพ์คำนี้ได้เลยนะครับ SPM Pet Food ครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
0: กลับมาอยู่กับ Club Inspire Day นะครับวันนี้เราอยู่กับดังพันกร DK ของเรา ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านยุคต่างๆมา
1: แล้วก็อยู่เป็นกำลังใจให้เราในทุกๆยุคเลยกันใช่ครับ
0: ก็ค่อยๆเดินเกาะๆกันมานี่แหละดังอยู่ในกระแสมากๆเลยโดยเฉพาะในโลกโซเชียลซึ่งมันจะบอกว่าเพิ่งเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่นะเพราะมันก็นานแล้วพอสมควรนะแต่มันก็มีช่วงที่เรารู้สึกว่าไม่ได้ขนาดนี้แต่มันมีช่วงหนึ่งซึ่งเราเห็นดังลุกขึ้นมาโพสต์เขียนถึงสิ่งที่เราอยากพูดอยากแสดงความเห็นอยากเป็นส่วนหนึ่งจะเรียกว่าเป็นอินฟลูหรือโอเคโอพิเนียนลีดเดอร์หรืออะไรต่างๆณตรงนั้นจุดที่เราลุกขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันจะไม่ได้แค่โพสต์เรื่องของฉันรูปของฉันแฟชั่นของฉันและงานของฉันอีกต่อไปแล้วณตอนนั้นมันเกิดจากเราคิดอะไรฮะ
1: ก็มันเป็นสิ่งที่มันเป็นเพจที่เราเริ่มทำงานกันมานานแล้วนั่นเราก็บางทีเราก็โพสต์เรื่องผลงานของเราใช่ไหมฮะอัปเดตผลงานบางทีเราก็ไม่รู้จะบางช่วงที่เราไม่รู้จะโพสอะไรแล้วก็นึกอะไรออกแล้วก็โพสใช่ครับมันก็คือมีอยู่แค่นั้นเลย
0: จริงๆมันมีเขาเรียกว่าอะไร
1: ไม่ได้มี strategy อะไรที่มัน
0: ไม่มีเลยหรอ
1: ไม่ได้มีอะไร
0: มีวางกลยุทธ์
1: ไหมไม่ได้มีการวางกลยุทธ์อะไรที่มันแบบแยบยลหรือแบบทับซับซ้ำซ้อนหรือแบบอะไรอย่างนี้เลยคือมันคือมาจากใจมากกว่า
0: อยากทำอะไรก็ทำอย่าง
1: น
0: ี้เลยหรอ
1: เออใช่วันนี้ฉันนึกอะไรออกฉันจะเขียนอันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วบางอันที่มันแรงมากที่หลายอันที่มันไปกระแสก็เพราะมันแรงมันมีคนมีคนช่วยตรวจทาง
1: เรามีแอดมินครับดังก็ไม่ได้ทำเองหมดหรอกแต่เราก็จะมีคนที่ช่วยกันดูนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันก็เป็นอย่างที่บอกคือมันเป็นสิ่งที่เราก็เรียนรู้ไปด้วยกันอย่างนี้ดีกว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะถูกอะไรผิดบางทีเราอาจจะทำแรงเกินไปเราก็ต้องดูว่ามันกระทบกระทั่งใครบ้างกระทบกระทั่งคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรับผิดแล้วก็ต้องขอโทษแล้วเราก็ต้องสำนึกผิดได้ด้วยเหมือนกันเราก็ไปทำซ้ำอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่อันมันก็จะเป็น
0: มีอันไหนไหมที่เรารู้สึกไม่ต้องลงในรายละเอียดเหมือนกันได้แต่ว่าวิธีการของเราที่เราได้เรียนรู้ว่าเออแบบนี้มันไม่ดีว่ะแล้วเรา
1: ใช่มีฮะมีก็ด้วยความที่อย่างที่บอกคือนางวางโจทย์คร่าวๆไว้ให้กับทีมเราใช่ไหมฮะว่าเออ positioning เพจเราให้ถูกต้องว่าเพจเราต้องประมาณนี้นะพูดได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาทำเนี่ยเขาใช้อารมณ์ทำไงพี่อันบางทีเนี่ยไม่ทันได้คิดไม่ทันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดบางทีเกิดการตีกลับขึ้นมาแล้วทำให้แบบว่าทำให้คนอื่นเนี่ยต้องแบบดังก็กลัวจะไปทำเพราะดังไม่คิดอยากจะไปเป็นศัตรูกับใครหรือว่าอยากจะต้องไปเป็นแบบไปแง่งกับคนอื่นเขาอะไรเงี้ยเออคือบางทีอะไรที่เรารู้สึกว่าเขียนไปแล้วคือมันก็เป็นหน้าดังอยู่ดีเพราะเราเป็นคนทำเราเป็นเพจของดังพันกรใช่ไหมฮะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องแบบขอโทษขอโพยไว้ก่อนใช่อะไรที่มันไม่ควรเราก็จะไม่ทำแต่ว่าเราก็จะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะพี่อันคือเราก็จะพัฒนาตนไปเรื่อยๆคือวันนี้เราเดินมาจุดนี้โอเคเรารู้ถึงจุดนี้แล้วว่าโอเคอันนี้เราไม่ทำเราก็จะไปต่อคือเราก็จะพัฒนาต่อไปไม่ได้หมายความว่าอนาคตเราจะไม่ทำผิดอีกไม่ได้นะอนาคตเรามีผิดอีกแน่นอนเตรียมตัวขอโทษไว้เลยแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้เราก็ลองไปเรื่อยๆไงพี่อันใช่ไหมฮะใช่ไหมเราก็แบบเออเป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่เราก็ต้องแบบให้ทีมงานเราพัฒนาตอบไปเรื่อยๆแล้วก็มอบความบันเทิงให้กับคนดูนอกจากความบันเทิงแล้วก็ต้องใส่ประโยชน์ให้เขาบ้างนะฮะการใช้ภาษาการแบบสะกดภาษาไทยที่ถูกต้องในบางคําที่แบบบางทีเราเองยังสะกดมันลืมไปแล้วหรือว่ามันสะกดยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแทรกอะไรที่แบบดีๆเข้าไปด้วย
0: เวลาทัวร์ลงแล้วโดนด่าซึ่งก็มีไม่น้อยเพราะว่าเรื่องที่เราพูดมันก็เป็นกระแสและโดยเฉพาะเป็นไวรัลเนี่ยเรากระทบกระเทือนใจบ้างไหม
1: ก็บางทีเนี่ยตื่นมารู้ข่าวอันนี้สมมติว่าดังมีเรื่องคนนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างงี้เลยฮะเราก็ต้องคุยกับน้องแอดมินว่าเกิดอะไรขึ้นทำนี้ได้ไง เออบางทีอย่างงี้เขียนอย่างงี้ไม่ได้นะเออเขาก็จะแบบบางทีเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจหรอกอะไรเงี้ยไม่มีใครตั้งใจหรอกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องออกมาขอโทษกับโพยกันเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ทุกคนเดือดร้อนอยู่แล้วแต่บางทีเขียนไปด้วยอารมณ์ด้วยความสนุกคนึก
0: ขนอง
1: ปากตามวัยรุ่นไงพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นบ่อย
0: ครับ
1: แต่คือนางก็พูดในลักษณะว่าเออสิ่งที่เราระวังมากที่สุดก็คือตรงนี้แหละ
0: ดังเป็นคนขี้โมโหไหม
1: ไม่ค่อยขี้โมโห
0: วีนไหม
1: ไม่ค่อยวีนแต่ถ้าอยากให้วีน ใช
0: ่นี่ขู่พี่ป่ะเนี่ย
1: ไม่ใช่คือเป็นคนที่แบบจะเป็นคนใจเย็นจะคนแบบไม่ดุคือแต่อย่าให้ดุใช่จะเป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนแบบขึ้นเสียงหรือใช้อารมณ์ในการทำงานกับลูกน้องหรือว่าคนที่เราทำงานด้วยนั้นก็จะอาศัยความแบบเออพูดเออเดี๋ยวฝากตรงนี้ทำตรงนี้นะแต่ขอให้ทำนะ
0: ในความที่เราเป็นดังพันกรที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เด็กเร็วมากแล้วล่ะมองย้อนกลับไปก็คือยังไม่20เลยเราก็มีอัลบั้มที่เป็นล้านตลับแล้วอ
1: ะ
0: แล้วยังเป็นศิลปินในยุคที่แบบมีความเป็นซูเปอร์สตาร์แบบเวลาเขาดูแลศิลปินในยุคนั้นเนี่ยเท้าแทบจะไม่ติดพื้นนึกออกไหมมันเป็นยุคนั้นจริงๆแล้วเรายังเกิดมาในครอบครัวที่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่เป็นที่รู้จัก
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นลูกคนเล็กตอบแบบไม่เอามงอะเราเป็นสปอยชายไหมขัดใจไม่ได้อะไรเงี้ยต้องได้ฉันอยากได้ฉันต้องได
1: ้ถ้าอยากได้จริงๆอ่ะก็ได้ใช่แต่ว่าถ้าแบบอยากได้เฉยๆไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรก็ได้แต่ว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่รับทราบว่าหรือว่ารู้ว่าเราอยากได้จริง
0: ๆแล้วถ้าอยากได้เราไม่ให้อ่ะ
1: ถ้าอยากได้ของเล่นอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าแม่ไม่ให้แต่วันนี้ร้องห่มร้องไห้อยากได้จริงๆอ่ะพรุ่งนี้ไปซื้ออย่างเงี้ยสปอยไหม
0: แล้วกีดปะกีดลงไปทุบดินที่พื้นว่าถ้าไม่ซื้อไม่อยากแม่เท้า
1: อันจะเป็นฟิลจะไม่ได้กีดหนักแค่แบบทำไมถึงไม่ให้หรือทำเพราะอะไรทำไมถึงไม่ให้วันนี้อยากได้อะไรอย่างเงี้ย
0: อันนั้นคือตอนเด็กหรือแม้แต่โตแล้วก็
1: เป็นเด็ก
0: อ่าถ้าตอนเด็กโอเคตอนเด็กโอเคแต่ตอนโตแล้วเราไม่ใช่แค่กับในครอบครัวนะฮะหมายถึงกับเราคิดว่าเรามีความเหมือนแบบบอสซี่อ่ะฉันดังพันกรนะเว้ยฉันต้องได้เป็นแบบเหมือนนิสัยดีว่าอะไรเงี้ยดีว่าดีโวอะไรเงี้ย
1: เลือกจะเป็นดีว่าดีโวที่ทุกคนรักดีกว่าก็คือนางคิดว่าเราเป็นตัวเราเองอย่างนี้แหละนางก็ไม่รู้ว่าเราจะชี้นกชี้เป็นยังไงนะแต่คือนางรู้สึกว่าเราก็ทำทุกอย่างตามความที่เราให้งานเพื่องานนั้นมันออกมาอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้ทีมงานลำบากใจมากอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องแบบร่วมเราก็คือถือว่าทำงานกับใครเราก็ถือว่าเป็นทีมเดียวกันทุกคนมีความสำคัญเท่ากันขาดใครคนหนึ่งไปงานมันก็ไม่เต็มคอมพลีทเต็มร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องแบบให้เกียรติคนทำงานกับเราด้วยใช่
0: ถ้าเราจะทำเพลงสักเพลงหนึ่งเราจะถ้าต้องเลือกนะฮะเราจะทำเพลงที่คนเราคิดว่าคนอยากฟังหรือเราจะเลือกทำเพลงที่เราอยากร้องก่อน
1: ทั้งสองอย่างเราต้องมาพิจารณาทั้งสองอย่างแล้วเอามาเบลนด์กันใช่เพราะถ้าเราเอาเพลงที่คนอยากฟังแต่เราไม่อยากร้องเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เราต้องเอาสิ่งที่เราอยากร้องและสิ่งที่คนอยากฟังแล้วมาทำยังไงให้มันลงตัวที่สุดใช่
0: ดังบอกว่าในทั้งหมดเลยเนี่ยอัลบั้มที่ดังแฮปปี้ภูมิใจที่สุดจริงๆคงภูมิใจหมดอะเนาะเพราะเราทำเองอะนะฮะเยอะซะเยอะแต่ว่าที่เราภูมิใจที่สุดคืออัลบั้ม Metrosexual ตอนนั้นถ
1: ้
0: าถามถึงเพลง
1: แต่อัลบั้มอื่นก็เป็นเพลงก็ภูมิใจนะพี่อ่ะ
0: ใช่ไงเมื่อกี้ถึงพูดว่าเพราะว่าเรามีส่วนร่วมแล้วถ้าเพลงล่ะเพลงที่ดังพันกรชอบที่สุดในชีวิตของตัวเองคือเพลงอะไร
1: โอ้โหพี่อ่านมันก็เยอะมาก
0: ไม่ได้บังคับ
1: ไม่ได้เหมือนกันตอบไม่ได้จริงๆ
0: มันรู้สึกเขาไม่ยอมตอบผมอ่ะ
1: ตอบไม่ได้เพราะว่าแบบเดี๋ยวคนอื่นเขาเสียใจแล้วพี่จะได้เดี๋ยวเพลงอื่นเขาเสียใจคือเราชอบทุกเพลงมันอยู่ที่ว่าช่วงเวลาเราอยู่ช่วงกับช่วงเวลาไหน
0: อ
1: ารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเพลงของนั้นทุกเพลงเราภูมิใจทุกเพลงแหละไม่ว่าเพลงนั้นจะดังหรือไม่ดังหรือว่าเป็นเพลงอยู่ข้างในอัลบั้มไซส์ B เพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราภูมิใจกับทุกๆเพลงแล้วก็ทุกๆเพลงมีความหมายเพราะว่าทุกเพลงเราก็จะรู้สึกได้ถึงความแบบเราฟังแล้วก็จะนึกถึงว่าเอ้ยเรานั่งอยู่ในห้องอัดนะเราร้องอย่างงี้นะเรามีบรรยากาศแบบนี้มันก็จะฟังแล้วมันก็จะแบบทำให้เราได้เห็นถึงว่า อดีตเราเคยทำอะไรมาไว้บ้างมันเหมือนเป็นไดอารี่ชีวิตนะฮะ
0: เคยคิดบ้างไหมฮะว่าถ้าเราไม่ได้ร้องเพลงอ่ะหรืออ้าวก็มันก็ต้องมีช่วงแหละที
1: ่
0: งานน้อยลงไม่มีคนจ้างเงี้ยอ่ะเพราะคนเรานักร้องอ่ะเราไม่ได้อยู่ดีๆเดินไปขอเขาร้องเข้าใจไหมเวทีแบบพี่มีเวทีอยากเอาผมไปร้องไหมมันไม่ใช่แบบนั้นเขามันต้องมีส่วนที่เขาเลือกเราด้วยแล้วเป็นส่วนใหญ่ใช่ด้วยอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นช่วงที่หรือมันเป็นสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นคือไม่มีคนจ้างเราไปร้องไม่มีใครอยากให้เราไปยืนอยู่บนเวทีแล้วเราจะทำอะไร
1: อันนั้นเราก็จะทำอะไรล่ะเราก็ต้องถ้าไม่มีคนจ้างเหรอพี่
0: เขาเงียบเพราะว่าเขายังไม่เคยเจอสิฮะที่ผ่านมามันมีแต่มันก็มีมากบ้างน้อยบ้าง
1: มากคือมันก็เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางมองว่า ตอบยากนะพี่อันเนอะ ก็ไม่ได้หมายความว่ามันอาจจะมีช่วงเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดี
0: อ
1: าจจะมีช่วงโควิดช่วงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่านี้นั้นเราก็ต้องงานเราก็ต้องเมคชัวร์ว่าเราต้องงานเราต้องถึงคนอื่นคนทุกคนนะคือต้องให้เขารู้สึกได้ว่าเออเรามีผลงานอยู่เราทำอัลบั้มนี้อยู่เรามีเพลงนี้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยพอเขาเห็นผลงานเราอยู่แล้วเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มีเพลงผลงานใหม่หรืองานใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราครับ
0: นั่นคือสิ่งที่ดังไม่หยุดพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่หยุดที่จะสร้างผลงานขึ้นมาเรื่อย
1: ๆครับผม
0: อ่ะผมจะถามคำถามแทนหลายๆคนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่ามีคนที่เขาอยากเป็นสมมตินะความฝันเป็นอะไรก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นนักร้องก็ได้แต่อย่างของดังเนี้ยคือเป็นนักร้องแล้วไม่เผื่อแผนบีด้วยฉันจะมีความฝันเดียวอ่ะฉันจะลุยกับมันฉันจะเทหมดหน้าตักมันจะต้องสำเร็จถ้าสมมตินะพี่อยากเป็นดีเจแล้วถ้าอยู่ดีวันหนึ่งคือวันนี้พี่อยากเป็นแล้วนะแต่ถ้าต่อให้ได้เป็นแล้ววันหนึ่งเขาไม่จ้างพี่แล้วพี่ยังอยากเป็นอยู่สมมติพรุ่งนี้เขาเลิกจ้างพี่แล้วพี่ยังอยากเป็นอยู
1: ่นั่นว่าพี่ก็ต้องหาทางพี่ก็ต้องได้เป็นดีเจอยู่วันยังค่ำอยู่ดีถ้าเขาไม่จ้างพี่วันนี้แล้วอาจตกใจแค่ว่าเออเขาไม่จ้างฉันวันนี้แต่จะหยุดฉันให้ไม่เป็นดีเจได้ไหมก็ไม่ได้ดังว่า
0: ดังเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าใครก็ตามต่อให้มีความฝันเดียวในที่สุดฝันของเขาจะเป็นจริงเสมอหรอ
1: นางคิดว่าฝันความสำเร็จก็ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นจะมากจะน้อย
0: สำเร็จแบบไหน
1: สำเร็จแบบไหนตามความพอใจเขาแบบไหนความสำเร็จของเขาคืออะไรใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเดินจริงๆแล้วความสำเร็จหรือความฝันของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเพิ่งหาเจอตอนที่เขาเดินระหว่างเดินไปตามความฝันของเขาตอนนั้นก็ได้พี่อันใช่ไหมฮะบางคนฝันเป็นนักร้องช่วงระหว่างที่เดินตามความฝันอยากเป็นนักร้องจริงแล้วอาจจะค้นพบตัวเองว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นนักแสดงนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเปล่าฉันอยากเป็นผู้จัดการนักร้องก็ได้ทุกอย่างใช่ไหมพี่อ่านมันอยู่ที่ว่าแบบระหว่างทางอะประสบการณ์ใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตอะมันจะทำให้ชีวิตเขาเนี่ยความฝันเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละคนจะชอบแบบไหนมันก็อยู่ที่ว่าความชอบความถนัดของแต่ละคนมากกว่า
0: ความฝันเดียวของดังเนี่ยถ้าหากว่ามีคนชวนดังไปทำอย่างอื่นดังปฏิเสธไหมเช่นสมมุติว่ามีคนมาติดต่อให้ดังเล่นละครหรือมีคนบอกว่าไปลงทุนทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วยกันดีกว่าไปเป็นนักธุรกิจอะไรเงี้ย
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยในอดีตการน่ะไม่คือไม่รับเลย
0: อ๋อเหรอจริงเหรอ
1: ใช่ฮะ
0: เราปฏิเสธเลยเหรอ
1: ใช่
0: บอกว่ามันไม่ใช่ความฝันของฉัน
1: มันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่มานะทุกวันนี้คือหนังสือมันชีวิตมันการเรียนรู้เพิ่งไปแสดงภาพยนตร์มาด้วย
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ฮะก็อีกไม่นานนี้คุณได้ชมกันนะฮะหอเต๋อแตกเล่นไปแล้วเรื่องนึงนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการแบบการเปิดวิชั่นเปิดโลกเราอีกมุมนึงเหมือนกันได้ศาสตร์ของการแสดงก็ทำให้เราได้เรียนรู้ไปอีกว่าเออได้พัฒนาตัวเองไปอีกด้วยเออจริงๆแล้วการแสดงเป็นอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: เออเราชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างนึงแต่ว่าร้องเพลงก็ยังเป็นหลักอยู่
0: ครับ
1: ใช่แต่ว่าลงทุนไปบิสเนสอะไรเงี้ยมันคงไม่ใช่ทางใช
0: ่ถ้าเราเป็นเมนเทอร์ของใครสักคนหนึ่งคือเขาไม่ได้แปลว่าต้องไปเป็นแบบรับ รับไปเป็นเมนเทอร์ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่สมมุติถ้าเขามองเราว่าเป็นเมนเทอร์ก็ได้เหมือนถ้ายกตัวอย่างนะอย่างเช่นพี่อ่านอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาบอกว่าอยากเป็นพิธีกรให้เราหรือเรามีโอกาสได้สอนหรือเรามีโอกาสได้ไปเป็นสอนคอร์สดีเจสอนคอร์สพิธีกรสอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่สัมผัสได้ถึงบางคนที่มีความฝันที่แรงกล้ามากในการที่จะเป็นแต่บางครั้งเรารู้สึกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้อิควิปเมนต์หรืออาวุธเข้ามามากพอที่เขาจะสามารถเป็นสิ่งนั้นได้พี่มีคำตอบในแบบของพี่ถ้าดังเจอคนที่มีความฝันในการเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีปัจจัยถึงพร้อมสักเท่าไหร่ที่เขาจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงได้ดังจะบอกคนคนนั้นว่าน
1: างก็จะบอกคนคนนั้นว่าอะไรเหรอพี่นางก็จะบอกว่ามันคือเราไม่สามารถจะไปจัดได้ว่าแบบวันนี้กับพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้มันจะเป็นยังไงพรุ่งนี้มันจะเป็นยังไงใช่ไหมพี่คือนางก็รู้สึกว่าเราไม่ลองก็ไม่รู้นะมันก็แบบพูดยากเหมือนกันนะพี่อันเนอะแต่มันก็คือความฝันน่ะนึกคิดว่ามันอยู่ที่ตัวเขาเองมากกว่าอยู่ที่ตัวเขาเองมากกว่าว่าเขาจะแบบใฝ่ที่จะศึกษารู้หาความรู้ว่าสิ่งที่มันขาดหรืออะไรที่มันจะต้องเติมมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่อันเพราะว่ามันก็อย่างที่พี่อันบอกคือมันก็ tools มันต้องเยอะมันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องมีเสียงที่ดีอย่างเดียวต้องไหมฮะมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างที่แบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าของการแต่งตัวการพูดการจาม
0: ันสามารถใช้อื่นสร้างได้ร่วมสร้างได้นอกเหนือจากแค่ tools เดียว
1: ใช่ใช่พี่อัน
0: รู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจมากๆเลยของดังที่หมายคิดว่ามันจะเป็น inspiration มากเลยอันหนึ่งก็คือเขาชัดเจนกับความฝันอินสปิเรชันของดังชัดมากสำหรับตัวของดังเองแต่พี่แค่กำลังพยายามนึกแทนหลายๆคนว่าเขาจะสามารถเป็นแบบนี้หรือเอาอินสปิเรชันแบบดังพันกรไปใช้ในแบบของเขาได้ยังไง
1: นางเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าอินสปิเรชันเป็นสิ่งที่ดีฮะคือทุกวันนี้ดังก็ต้องการอินสปิเรชันเหมือนกันเวลาเราไปไหนมาไหนทุกอย่างมันคือแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้หมดดังเจอพี่อั๋นพูดกับดังวันนี้อะไรหลายอย่างก็ทำให้ดังมีอินสปิเรชันเหมือนกันคือแรงบันดาลใจทุกคนพึงต้องมีถูกต้องแล้วแต่ว่าความเป็นตัวเองนั้นเชื่อว่าการที่เราแบบเกิดมาท้องพ่อท้องแม่เราจากท้องพ่อท้องแม่เราเนี่ยเราก็เป็นหนึ่งเดียวในโลกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่เหมือนใครเราจะไม่ต้องห่วงว่าเราจะเหมือนคนอื่นเขาคือเราเกิดมาเราก็เป็นตัวตนเรามีตัวตนของเราแล้วอะไรเงี้ยอยู่ที่ว่าเราจะนำมันไปใช้ยังไงให้มันถูกต้องแล้วก็ให้มันแบบเป็นสิ่งที่ตามความฝันของเราได้อย่างที่เราต้องการ
0: นี่คืออีกหนึ่งแขกรับเชิญซึ่งผมก็จะพูดคำเดิมคือผมชื่นชมในคำตอบที่จริงใจของเขามันไม่ได้เป็นคำตอบที่พยายามจะตอบใหต้องเหมือนใครหรือว่าสมเหตุสมผลในโลกของใครทั้งสิ้นมันคือเป็นคำตอบแบบอาร์ติสต์เป็นจริงๆแบบติดก็ได้อะแต่ว่าเขาเป็นอาร์ติสต์ที่ณวันนี้เราปฏิเสธไม่ได้อะเพราะว่าเราเห็นผลงานของเขาเราก็เห็นการเป็นอาร์ติสต์ที่ผลงานของเขาอยู่ที่ตัวของเขาอะนะวันนี้เอาจริงฮะจริงฮะแล้วผมคิดว่าถ้าเขาไม่ได้คิดแบบนี้เขาก็จะไม่ได้เป็นอาร์ติสต์คนนี้และอาร์ติสต์ที่ยิ่งใหญ่ในโลกหลายๆคนเราหาเหตุผลที่ชัดเจนหรือเป็นแพทเทิร์นไม่เจอเลยด้วยซ้ำซึ่งถ้าคุณบางครั้งมัวแต่ติดแพทเทิร์นคุณก็อาจจะอยู่ในแพทเทิร์นก็ได้นะครับเหมือนจริงๆจริงๆซึ่งณวันนี้เช่นกันมีดีเจพิธีกรและนักร้องเยอะแยะหลายคนในประเทศหรือแม้แต่ในโลกที่ถ้าเขามาปรึกษาผมอาจจะบอกให้เขาไปทำอย่างอื่นก็ได้อันนี้ผมพูดจริงเสียงแบบนี้ไม่น่าเป็นพิธีกรได
1: ้แต่ว่าก็อาจจะเป็นแค่อุปสรรคอย่างหนึ่ง
0: แต่ปรากฏว่าเป็นพิธีกรที่ดังมากก็มี
1: ใช่ไหมพี
0: ่จริงจริงแล้วผมก็เคยนั่งเห็นคนเหล่านี้แล้วผมว่าจริงว่าถ้าเป็นเราคงไปแพลน B แล้วล่ะแต่เขาสู้จนเขาสำเร็จ ผมคิดว่าหลายๆครั้งนะฮะคลับ Inspire Day ผมก็จะพยายามแบบinspiration ของคนคนนี้คืออะไรคืออะไรแต่ผมคิดว่าผมจะปล่อยให้หลายๆคนค้นหา inspiration ของตัวเองจากการที่ดังวันนี้ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราได้รู้จักกับเขาว่านี่ไงคนที่มีความฝันเดียวแล้วใส่หมดหน้าตักแล้วเขาวัดความสำเร็จของเขาจากความสุขของเขาที่เขาได้ทำแต่ไม่ใช่วัดความสำเร็จจากการตัดสินว่าคนอื่นชอบฉันมากน้อยแค่ไหนต้องล้านตลับในครั้งหนึ่งหรือร้อยล้านวิวเสียเมื่อไหร่ขอบคุณดังมากๆเลยนะครับ
1: วันนี้ที่วันนี้ดีใจมากที่ได้มา
0: เช่นกันครับ
1: ขอบคุณที่อยู่ดังทุกช่วงเวลาเลย
0: ขอบคุณที่พี่ให้พี่อยู่ด้วยแอบถามได้ไหม
1: ได้ฮะ
0: ดังบอกว่านี่เป็นเทปสุดท้ายก่อนที่จะบินไป
1: เปลี่ยนเครื่องยนต์ให้ตัวเองใหม่ยกเครื่องฮะ
0: เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมว่ามันเราจะทำอะไรแล้วก็
1: พร้อม
0: ไ
1: หม
0: ได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ไม่ได้
1: คือดังอ่ะคนชอบดูแลตัวเองอยู่แล้วนั่นก็จะแบบดังที่ว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่จะไปหาความเรียกว่าย้อนวัยให้ตัวเองชายก็เลยว่าจะไปยกหน้าที่เกาหลี
0: จะไปเปลี่ยนลุคแล้วหรอ
1: จะไปเปลี่ยนลุคพี่อ่าน
0: จะถึงขั้นว่ากลับมาพี่จะไม่ได้ป่ะ
1: ก็คือเทปเนี้ยเป็นเทปสุดท้ายนะคือตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่
0: ที่ยังเป็นหน้านี้อ
1: ่
0: ะ
1: เออที่เป็นหน้านี้ก็แบบตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่เนี่ยน่าจะเป็นแบบหน้าใหม่แล้วใช่แต่ตอนนี้คือลุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่เคยทำอะไรที่มันแบบใหญ่อย่าง
0: น
1: ี้ไงไม่เคยแบบ
0: อ๋อเลยทำใหญ่เลยเหรอ
1: ยกเครื่องเลยทำบางทีก็คือแบบพันกรไม่เคยธรรมดา
0: เหรอสุดเหรอครั้งนี้สุดเลยเหรอ
1: ทำภาพยนตร์ก็คือบิ๊กโปรดักชั่น
0: อันนี้ก็บิ๊กโปรดักชั่นใช่ไหม
1: ฮอลลีวูดเดี๋ยวฮอลลีวูดบัสเต็ดอีกแล้วพี
0: ่ว้าวเราจะได้ต้อนรับนักร้องหน้าใหม่แต่ชื่อเดิมนะฮะดังพันกร
1: ใช่ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ
0: เอารอติดตามนะฮะแล้วคุณอาจจะได้แรงบันดาลใจอีกด้านหนึ่งจากดังพันกรด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณได้อีกรอบนะ
1: ขอบคุณแอนครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับมัมชอยส์เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอนะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้นะครับทุก3ทุ่มในวันพุธนะฮะในทุกช่องทางเลยของ Green Wave แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยเช่นกันสัปดาห์หน้าจะเป็นใครห้ามพลาดเด็ดขาดวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอ่านกับดังลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับClub Inspire Day
2: Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ track โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
3: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศ
7: ค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
8: แค่มาที่ว่าเชคสเปรส
2: และอาหารแมวคานิว่า
9: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
10: เมื่อคนจบแต่คนไม่จบความสุขจึงกลับมาอีกครั้งแต่กลับมาครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมไดโนฟีนอัพสเตจแสบสนิทคอนเสิร์ตแสบหนักกว่าพร้อมแขกรับเชิญเพื่อนสนิทเซตใหม่คริสติน่าอากิล่าโจอี้ภูสิทธิ์ออฟปองศักดิ์และซิเคทเกสที่ทุกคนต้องกรี๊ด 16-17 พฤษภาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Chai Ticket Major
11: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ้ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่แล้วนะคะกับตินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะอินโดนีเซียเดินหน้าควบคุมจำนวนปลาซักเกอร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ปลาต่างถิ่นนะคะท่ามกลางความกังวลค่ะเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีต่อระบบนิเวศแล้วก็ความเสี่ยงด้านสุขภาพโดยตั้งเป้านะคะที่จะลดจำนวนปลาซักเกอร์ในหน้าน้ำสาธารณะในกรุงจาการ์ตาให้เหลือ 20% ภายในเวลา2ปีซึ่งปัจจุบันนะคะปลาซักเกอร์เนี่ยครองสัดส่วนราว 60-80% ของประชากรปลาในหน้าน้ำบางแห่งของกรุงจาการ์ตาซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อพันธุ์ปลาที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็สร้างความเสียหายกับคันกั้นน้ำด้วยนอกจากนี้ยังมีผลการศึกษานะคะว่าปลาซักเกอร์จากแม่น้ำที่มีปัญหามลพิษอาจจะมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันยังส่งข่าวเหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 minutes DJ Paul

สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม4เพลงต่อเนื่องเลยมีทำใจลำบากจากพี่ธเนศวรากุลอนุเคราะห์นะครับก่อนหน้านี้ว่าไงคนเก่งไทยทศมิตรนะครับแค่บังเอิญเธอรักเขาจากนันทิดาแก้วบัวสายแล้วก็เริ่มต้นด้วยเจ็บซ้ำๆจากแอนทิติมานั่นเองนะครับผม4:21 นะครับมาดูเรื่องราวของฟ้าฝนกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังครับตอนนี้นะครับผมดูจากเรดาร์เนี่ยประมาณ4:00-5:00มีกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่เลยนะครับผมเคลื่อนมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีฝนตกในแถวๆสมุทรสาครแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงจากอ่าวไทยกำลังเคลื่อนตัวขึ้นมาในแถบๆภาคกลางของเราด้วยนะครับผมแถวไหนฝนตกบอกกันหน่อยผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังครับผมซิงเกิลจากมาริวันเจมิน่านะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่ารู้ไหมทำไมเพิ่มเติมบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินอยู่กับผมปอนันทชัยนะครับรับช่วงต่อจากคลับอินสไปร์ด้วย

ขอบคุณข้อความด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมส่งมาทักทายส่งมาชื่นชมกันแล้วก็ส่งมาขอเพลงกันด้วยนะครับผมคุณรจนาบอกว่าพรุ่งนี้น้ำมันปรับขึ้นอีก70สตางค์นะครับโอ้รีบไปเช็คเลยครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานปรับมา80สตางค์เมื่อวันก่อนวันนี้ขึ้นอีกจริงๆครับคุณผู้ฟังครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ตี5นะครับมีผลเลยทั้งดีเซลแล้วก็เบนซินบวกอีก 0.70 สตางค์คุณผู้ฟังครับผมมาถึงอีกหนึ่งซิงเกิลที่คุณผู้ฟังเพิ่งขอมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมกับเพลงลาก่อนนะครับ

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: คุณฟังครับผมเมื่อกี้ที่ถามคุณผู้ฟังไปนะครับว่าบริเวณไหนที่คุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วมีฝนตกบ้างนะครับมีข้อความมาจากเชียงใหม่เลยครับบอกว่าเชียงใหม่ตกช่ำๆมา1ชั่วโมงแล้วค่ะโหยนะครับผมก็ถ้าพูดถึงภาคเหนือตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงกับเรื่องของฝุ่นบ้างนะครับผมเอาใจช่วยแต่ว่าถ้าฝนตกมาแบบนี้ฝุ่นก็น่าจะดีขึ้นบ้างแหละเนาะ

0: ไว้ยังไง
1: เสียงร้องของพี่โบสุนิตาลีดีกุลนะครับรักแท้หรือแค่เหงานะฮะขอความส่งมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากๆเลยทีเดียวขอบคุณที่ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณพี่ปอที่เปิดเพลงรักเธอให้น้อยลงที่ไม่ค่อยได้ฟังนานแล้วยินดีมากๆนะครับโอ้ยพี่ปอเปิดเพลงพาวเวอร์เอาอีกค่ะเอาอีกเสิร์ฟอีกอย่าหยุดร้องไม่ได้เชียร์เป็นมวยเลยนะครับผู้ฟังส่งท้ายสำหรับชั่วโมงนี้แล้วก็เดี๋ยวลุยต่อกันชั่วโมงหน้าสำหรับรีเควสต่างๆที่ผู้ฟังส่งกันมาด้วยนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today วัน Bangkok
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อน
6: แพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: เพื่อน I'm not a morning person as you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอ่ะ
6: งั้นก็โฟกัสที่มือแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมือแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน2ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
7: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669 9461

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: เชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persess Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอดช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: แวะฟังกันต่อนะคะนี่คือเวลาของ Green News กับดินสุทินาทองชื่นมีข้อมูลนะคะโรงพยาบาลรัฐบาวในเมืองไนเมเคิลเนเธอร์แลนด์ได้กักตัวเจ้าหน้าที่12คนเป็นเวลา6สัปดาห์หลังจากสัมผัสเลือดและปัสสาวะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสซันตาโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันขณะที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าพบคนติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์แอนดิสที่ได้รับการยืนยันนะคะ9รายเพิ่มขึ้น2รายจากก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่การแพทย์ระหว่างประเทศก็กำลังทำงานเพื่อเร่งควบคุมการระบาดของเชื้อที่เกิดขึ้นบนเรือสำราญที่ออกเดินทางไปเนเธอร์แลนด์เมื่อช่วงค่ำวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมกับลูกเรือ25คนแพทย์1คนแล้วก็พยาบาล1คนหลังจากที่ส่งผู้โดยสารชุดสุดท้ายลงที่หมู่เกาะแคนารีของสเปนแล้วโดยคาดว่าจะถึงเนเธอร์แลนด์ภายในวันที่17พฤษภาคมนี้ละค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: ขอพนในไลฟ์ของเรานะครับผมบรรยากาศเพลงเพราะๆก็ยังเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่ทุกช่วงดีเจเลยวันนี้ว่านธนกฤษนะครับเอาเพลงขอเริ่มใหม่มาคัฟเวอร์ครับผม

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมกกาแรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตได้อร่อยว้า wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรต
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับกับช่วงเวลาของ Smiley Request นะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินนะครับมีข้อความอยากจะฟังเพลงจากพี่ๆวงแท็กซี่รบกวนคุณปอเลือกให้สักเพลงนะครับผมเลือกเพลงนี้ให้เลยนะฮะคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: แนะนำเพลงใหม่กันนะครับผมข้างหลังแบล็คกราวนี่เสียงฟ้าร้องคึมคึมคึมมาเลยทีเดียวนะครับชั้น38 GMM Grammy น่าจะหลากหลายพื้นที่ตอนนี้น่าจะฝนตกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับเพลงใหม่ในช่วงเวลาของ Debut Track เคยแนะนำไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วกับซิงเกิลล่าสุดจาก Pixie นะครับผมเอาใจแฟนๆนะครับในช่วงหน้าร้อนกับเพลงที่มีชื่อว่า Shake นั่นเองนะครับผมก็เป็นจังหวะป๊อปนะครับมีบีทสนุกสนุกที่มาพร้อมกับความสดใสก็เรียกว่าสมกับเป็นพิกซี่เลยสำหรับวงนี้ส่งช่วงต่อให้กับดีเจพี่แบมและพรุ่งนี้วันพฤหัสเราเจอกันเหมือนเดิม4 ทุ่มนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับวันนี้ข้อความเยอะมากๆเลยพรุ่งนี้เราพูดคุยกันใหม่นะครับผมวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับผู้ฟังครับ

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสุดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
4: โรงพยาบาลวัฒโนสุดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้จึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok

0: าประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perses Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข Green
7: News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
8: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นพร้อมกับเวลาของ Green News ค่ะรัฐบาลอินเดียนะคะบอกกำลังพิจารณาที่จะใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับทุนสำรองเงินตราต่างประเทศซึ่งก็รวมถึงการปรับขึ้นราคาน้ำมันนะคะซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามอิหร่านเริ่มขึ้นและนอกจากนี้ยังจะควบคุมการนำเข้าสินค้าที่ไม่จำเป็นด้วยอย่างเช่นทองคำแล้วก็สินค้าอิเล็กทรอนิกส์อินเดียนำเข้าน้ำมันรายใหญ่อันดับ3ของโลกซึ่งก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะคะรวมไปถึงการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์โมสที่หยุดชะงักโดยการไหลออกของเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าพลังงานที่สูงขึ้นก็สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินรูปีซึ่งร่วงลงไปสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ทำให้ต้องมีการใช้มาตรการในเชิงรุกเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของค่าเงินค่ะช่วงหน้าเราเจอกันเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green News นะคะ
7: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: ทั่วประเทศ

0: เพราะไม่มีใครรู้นะคะว่าครั้งสุดท้ายที่เรากับใครบางคนจะได้เจอกันจะเป็นเมื่อไหร่นะคะเพราะฉะนั้นทำดีต่อกันเอาไว้ดีกว่านะคะนี่คืองานจากสแตมอภิวัตรกับครั้งสุดท้ายค่ะเที่ยงคืน15นาทีโอ้โหฟ้าร้องหึ่มๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังที่ยังคงนั่งฟังเพลงเพราะไปด้วยแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องดังมาเป็นระยะก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันในช่วงดึกๆแบบนี้แล้วนะคะเข้าสู่วันใหม่ไปพร้อมกันค่ะพฤหัสบดี14พฤษภาคมวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างตลอดทั้งวันที่ผ่านมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือว่ายังโอเคยังสบายๆชิลๆอยู่เลย
1: 1 2 3 4

่งความห่วงใยมาพร้อมกับเพลงของน้องแพรวที่คุณอยากฟังนะคะกับคิดถึงนะเห็นบอกว่าฟ้าร้องขู่มาเป็นชั่วโมงยังไม่ตกเลยค่ะตอนนี้ฟังเพลงเพราะกันอยู่ที่ไหนอยากฟังเพลงให้มันเข้ากับบรรยากาศฝนกำลังจะตกหรือว่ายังไม่ตกก็ตามนะคะส่งมาได้ผ่านแอป A ทำฟังฟิน DJ แบมพลาดีไซสวัสดิ์อยู่กับคุณที่นี่กรีนเวฟถึงตี 2เลยค่ะ

0: ฝนตกทีไรคุณผู้ฟังกรีนเวฟมาจะนึกถึงเพลงนี้เป็นเพลงแบบในอันดับแรกๆเลยนะคะเธอมากับฝนก็ต้องมาช่วงหน้าฝนนี่แหละค่ะงานจาก X ทิติค่ะ
1: Chilling Track โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ฉันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: คืนนี้เลือกเพลงจากพี่ก้องสหรัฐนะคะมาฟังค่ะรักเธอสุดหัวใจเพลงนี้เคยอยู่ในละครโอ้ยนานมากแล้วจริงๆนะคะพิสูจน์รักจากสวรรค์ไม่แน่ใจว่าคนขอฟังเนี่ยยังคงคิดถึงละครเรื่องนั้นหรือว่ายังอินกับเพลงเพราะเพลงนี้อยู่นะคะขอบคุณด้วยค่ะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินค่ะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์ Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินโดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 ก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: มาฟังเพลงใหม่จากละครที่ตอนนี้กำลังออนแอร์แล้วก็กำลังเข้มข้นด้วยนะคะทางช่องวัน31ค่ะสกุณาซ่อนรักเพลงนี้ชื่อว่าจะเป็นรักแท้เวอร์ชันของโดมจารุวัฒน์ค่ะ

0: ต้องบอกว่าเป็นเพลงที่พิเศษมากๆจริงๆเลยนะคะตัวศิลปินเองก็เลือกเพลงนี้เพราะความชื่นชอบในตัวนักร้องหรือว่าศิลปินเจ้าของเพลงพี่มิ้นท์มาริวันเจมินานั่นเองนะคะและคราวนั้นเนี่ยพี่ป๊อตก็ได้ชวนพี่มิ้นท์มาร้องเพลงคัฟเวอร์ในบรรยากาศพิเศษคัฟเวอร์ไนท์ของเราด้วยเหมือนกันนะคะเตรียมตัวกันให้ดีค่ะใครที่พลาดรอบที่ผ่านมารอบหน้าห้ามพลาดแล้วนะคะเพราะว่า Green Wave เราจะมีโชว์ดีๆแบบนี้ให้คุณได้ดูกันอีกไม่นานเกินรอค่ะจะได้กลับมาสร้างค่ำคืนสุดพิเศษไปด้วยกันอีกครั้งนะคะ Cover
1: Night Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Safe Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพยางดันลอบบลูレスปอนทีจี
7: นี่คือเวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันกับตินสุที่น่าทองชื่นในช่วง12เดือนของปีงบประมาณ2568ที่สิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยพบประชากรหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศค่ะสูงกว่าสถิติเมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าและในปีนี้นะคะมีคนเสียชีวิตจากการถูกหมีทำร้ายแล้วอย่างน้อย3รายขณะที่จำนวนหมีที่ถูกจับและก็ถูกกำจัดเนี่ยยังพุ่งสูงถึง3เท่าจากปีก่อนโดยมีจำนวนรวมนะอยู่ที่ 14,000 กว่าตัวถือเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวค่ะโดยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนประชากรหมีเพิ่มขึ้นเร็วมากส่วนจำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ชนบทลดลงอย่างมากแต่ว่ายังก็ตามนะคะก็บอกว่าประชากรหมีที่เยอะจนเกินไปทำให้หมีต้องย้ายถิ่นฐานแล้วก็เข้าไปสู่พื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังเรายังเจอกันอยู่รอบหน้ากับ Green Update นะคะ
0: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบบลูレスปอนทีจี
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ดีเจเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงนี้นะคะจุดเริ่มต้นมาจากเห็นข้อความของคุณผู้ฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงเศร้าๆแบบเบอร์ลึกเบอร์ลึกนี่คืออาจจะเป็นปีลึกๆที่เราไม่ค่อยได้หยิบมาฟังกันสักเท่าไหร่อาจจะเป็นเพลงที่คุณเคยฟังตั้งแต่ช่วงแบบโอ้โหวานๆย้อนกลับไปเลยอายุเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะก็ลองนึกดูบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเพลงที่เพิ่งเคยฟังที่กรีนเวฟเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะคือเกิดไม่ทันนะว่างั้นเถอะหรืออาจจะฟังมาตั้งแต่ช่วงเด็กๆอะไรแบบนี้เลยนะคะก็พาเรามาจนถึงเพลงของพี่เบิร์ดธงชัยเป็นเพลงที่อยู่ในปีก่อนหน้า2000นะคะในอัลบั้มชุดนั้นตู้เพลงสามัญประจำบ้านกับฉันมาทำอะไร

งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

คืนนี้อิ่มเอมกับเพลงเพราะที่จัดให้เป็นชุดใหญ่ๆเลยนะคะ DJ Playlist อยู่กับ DJ แบมส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงแล้วกันเห็นคุณบอกว่าอยากขอฟังก่อนนอนในคืนนี้นะคะและพรุ่งนี้กลับมาเจอกันในเวลาเดิมเที่ยงคืนถึงตีสองค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miyoko สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today One Bangkok Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
4: Cover Night Live
3: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมสุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: ไว้ติดตามด้วยกันนะคะเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุที่น่าท่องชื่นเริ่มเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคะที่โคราชค่ะหน่วยงานต่างๆด้านการบริหารจัดการน้ำและบรรเทาสาธารณภัยได้ผนึกกำลังการวางกรอบการทำงานในเชิงรุกเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงหน้าฝนนี้นะคะโดยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนหลายมาตรการไม่ว่าจะเป็นการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนโรงพยาบาลย่านเศรษฐกิจเตรียมความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรตลอด24ชั่วโมงจัดหาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยและเพียงพอดูแลเส้นทางคมนาคมในจุดที่มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรบริหารจัดการน้ำเชิงรุกรวมถึงให้หน่วยงานชลประทานวางแผนการระบายน้ำและกักเก็บน้ำอย่างสมดุลเพื่อป้องกันน้ำท่วมและก็เตรียมความพร้อมสำหรับสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งปีถัดไปด้วยค่ะรอบหน้ายังกลับมาติดตามด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคจะไม่ทันเห็นหรอก
0: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: แต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
0: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซาลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

การอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่13ถึง16พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informer Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News กลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะกับสินสุทินาทองชื่นมีรายงานจากองค์การยูนิเซฟค่ะบอกว่าตั้งแต่ปี2568มีเด็กชาวปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงค์แล้วก็เยรูซาเล็มของอิสราเอลเสียชีวิตมากกว่า70รายบาดเจ็บอีก800รายค่ะร้อยละ93เนี่ยถูกสังหารโดยกองทัพอิสราเอลตามมาด้วยการถูกทำร้ายจากพลเรือนอิสราเอลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่รวมไปถึงอุบัติเหตุจากกองกำลังปาเลสไตน์ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ถือเป็นการละเมิดต่อเด็กที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็เลวร้ายที่สุดนะคะในขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนก็อ้างว่าตั้งแต่ปี2566ความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์จากพลเรือนอิสราเอลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานแล้วก็ทหารของอิสราเอลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างแอลทีอานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: งานอินเตอร์แมคและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ต้นชั่วโมงนี้มี Green News ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับหนุนสุทินาทองชื่นสหราชอาณาจักรค่ะบอกว่ากำลังดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ล่าทุ่นระเบิดแบบไร้คนขับแล้วก็ระบบต่อต้านโดรนไปที่ช่องแคบฮอร์มูซเพื่อสร้างความปลอดภัยกับเส้นทางเดินเรือเส้นทางนี้ซึ่งเมื่อมีกี่วันที่ผ่านมานะคะทางกระทรวงกลาโหมก็ได้ยืนยันเรื่องของการส่งเรือพิฆาตเข้าไปประจำการในตะวันออกกลางเพื่อสมทบกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินของฝรั่งเศสเพื่อเตรียมพร้อมปฏิบัติการคุ้มกันการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มูซโดยความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่ฝรั่งเศสส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินไปประจำการในน่านน้ำทางตอนใต้ของทะเลแดงขณะที่อังกฤษและก็ฝรั่งเศสกำลังร่วมมือในแผนการป้องกันเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าแห่งนี้ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: งาน Intermac และ Subcon Thailand จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ Bytech บางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพย่างดันลอบบลูเลสปอนทีจี
1: ไว้ฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอินโดนีเซียค่ะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อน้ำมันดิบจากรัสเซียนะคะโดยมีรายงานว่ากระบวนการส่งมอบอาจจะเกิดขึ้นภายใน1หรือ2สัปดาห์ข้างหน้านี้โดยรัสเซียได้ให้คำมั่นนะคะที่จะจัดหาน้ำมันดิบ150ล้านบาร์เรลให้อินโดนีเซียหลังจากที่ประธานาธิบดีปราโบโวสเวนโตผู้นำของอินโดนีเซียได้เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาท่ามกลางแรงกดดันแล้วก็ความผันผวนทางเศรษฐกิจจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อกับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปบลูเลสปอนทีจี
2: พฤหัสบดีแล้วหรือนี่เร็วจริงๆนะครับอ่ะวันนี้กับเมื่อวานนะครับจริงๆเป็นวันของอ้อมด้วยเนาะสำหรับกรีนมอร์นิ่งโชว์นะครับแต่ว่าเราอยู่กับพี่อ้อยมา2วันแล้วนะครับตอบไม่ได้เหมือนกันเนาะว่าฟ้ายังมืดแบบนี้เราตื่นมาเราจะเจอกับอะไรแต่ที่แน่ๆเราเจอกับฟ้าครึ้มๆแล้วก็ฝนแบบในเกือบทุกวันที่ผ่านมาเลยทีเดียวนะครับโดยไม่ต้องรอมั้งผมว่าเราน่าจะพูดว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนได้แล้วแต่ฤดูอะไรก็แล้วแต่ฉันจะเริ่มต้นวันนี้ด้วยฤดูรักจ้ะ

0: ในเวอร์ชันที่ไม่ใช่ออริจินอลแต่เพราะได้แบบไม่แพ้กันเลยผมแอบนึกในใจตอนเห็นว่าบอกอ๋อเหรอตอนนู้นนะฮะย้อนกลับไปว่าจะมีการเอาเพลงนี้มาทำคัฟเวอร์ผมว่าตายแล้วเพลงนี้มันเป็นสุดๆของสรัญญาแล้วนะใครจะกล้าอ้าวแต่ปามี่ทำได้นะฮะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

แวะมายิ้มง่ายกับยิ้มให้ได้กันนะฮะ Fellow Fellow นะครับเป็นซาวด์แทร็กจาก9 Years of You แต่ละปีที่มีเธอด้วยตอนนู้นอ่ะมาได้เวลาของคาสเซ็ตคลับนะครับ1เซตใหญ่พร้อมไหม

0: วันนี้เปิดแบบศิลปินหลากหลายมากเลยเนาะคนไม่พิเศษนะครับในเวอร์ชั่นของโตศักดิ์สิทธิ์นะครับมีคอนเสิร์ตให้เราได้ติดตามมาอยู่เรื่อยๆนะฮะกลายเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ของโตศักดิ์สิทธิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวก็จะเอ็กซ์กับศิลปินแต่ละเจนแต่ละรุ่นสนุกดีนะผมว่าแล้วก่อนนั้นคือทาทานะครับกับซาวด์แทร็กเพลงพิเศษในเรื่องโอเนกาทีฟในตอนนั้นนะครับก็ทาทาเล่นเป็นนางเอกเองด้วยแล้วก็ร้องเพลงนี้เองด้วยแล้วก็ไอพันนิวิรานุกูลกับใส่ใจนี่ก็เป็นเพลงประจำตัวของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็โปรดเถอะนะครับในเวอร์ชันของโป้โยคีเพลย์บอยกันละครั้งหนึ่งนี่คือแบบอินดี้ตัวพ่อเลยนะ
1: ซิการินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิการินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ครีม
1: ตองนี
0: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
0: อมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย Cover
1: Night โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: วันนี้ครับเป็นคิวของแก้มวิชญานีบ้างนะครับยังมีอีกหลายเพลงนะครับรอเปิดเรียงกันไปนะทุกเพลงที่เขาตั้งใจเลือกมาผมว่าก็มีคุณค่าแล้วก็ความหมายทั้งหมดบนเวทีในค่ำคืนวันนั้นกับ Cover Night Live นะครับรวมถึงเพลงนี้ด้วยใจช้าๆ

0: ปิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยศิลป์ Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กนะครับเพลงใหม่จาก Good Mood นะฮะต้องบอกว่าเป็นป๊อปร็อกน้องใหม่นะครับเปิดตัวซิงเกิลใหม่ที่ชัดเจนขึ้นนะครับเพลงนี้ชื่อว่าทนอีกนิดนะครับพูดถึงเรื่องความรักในช่วงที่เปราะบางที่สุดที่เวลามีใครคนนึงเพิ่งเข้าใจอ่ะครับคำว่ารักขึ้นมาแต่อีกฝ่ายนึงมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกันน่ะเรารู้สึกว่ารักจังเลยแต่อีกฝ่ายนึงกำลังจะเดินจากไปสุดท้ายก็เหลือแค่คำขอร้องว่าเฮ้ยทนอีกนิดได้ไหมพยายามที่จะรั้งเขาไว้ในครั้งสุดท้ายลองฟังดูครับเพลงนี้ล่าสุดจาก Good Mood ครับ

0: งานอินเตอร์แมกและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบาๆ
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: ไปเข้าศูนย์กัน
3: 0
7: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกลิ่นหืนไหม
11: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหร
10: อพวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิ
3: ปแม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
1: ์ก่อนใช้ Go Wholesale สวัสดีครับ
2: Go Go Go We are Go Wholesale
3: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถ้าแม่คงโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดโมสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
2: งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Forte วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: พฤษภาคมนี้ส่งคลับทอล์กมาเติมไฟรับอินสปายจากไอคอนิกทุกวงการ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: ปอนกฤษดา CEO Beyond Cloud กับภารกิจปั้นเพชรเม็ดงามดังพันก่อนชีวิตง่ายขึ้นเพราะเลิกเป็นคนที่โลกต้องการชมพู่ทันสิตาตลกสาวสวยอันดับหนึ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและ Best Version ของเจนนี่ปานันจากการรักตัวเองพื้นที่ปลอดภัยทอล์กทุกแรงบันดาลใจไปกับผมดีเจอั๋นภูนาถคุณผลินทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: เกือบจะ6โมงเช้าแล้วนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมล่ะเราฟังเพลงกันมาด้วยกันจะ1ชั่วโมงแล้วมีข้อความส่งมาบอกว่าเหนื่อยจังเลยวันนี้ไม่อยากตื่นไปทำงานเลยไม่ว่าจะเหนื่อยเพราะว่านอนดึกไม่ได้บอกเหตุผลกันมานะครับแต่ไม่ว่าจะเหนื่อยกายเพราะจริงๆเป็นผลจากใจที่เราเหนื่อยล้าหรือว่าเหนื่อยเพราะอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นกำลังใจให้นะผมก็ไม่รู้สึกว่าผมสดชื่นในการที่จะตื่นทุกวันนะครับถึงแม้ว่าผมจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมมีงานที่ผมมีความสุขที่จะทำก็ตามมันก็มีบางวันที่อยากเกเรเหมือนกันบอกไม่อยากตื่นเลยแต่เอาเถอะมาเถอะมาอยู่ด้วยกันนะครับและอย่างน้อยก็มีอ่านนั่งอยู่ตรงนี้ครับให้คุณบ่นใส่ได้นะครับเอาเหนื่อยก็พักแป๊บหนึ่งอ่ะอนุญาตให้เกเร3นาทีอย่างงี้มั้ยนอนนิ่งๆอีกแป๊บหนึ่งแต่ว่านอนยิ้มนะยิ้มไปกับเพลงเพราะๆด้วยกันรวมถึงเพลงนี้ด้วยส่งท้ายชั่วโมงแรกกันครับ

0: Brainwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
2: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
3: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: เราพูดถึงอนาคตจนลืมไปว่ากำลังใช้ชีวิตในวันนี้วันที่หลายอย่างไม่พร้อมอย่างที่คิดรถที่ตอบโจทย์วันนี้ถึงต้องพร้อมขับเคลื่อนวันนี้ได้อย่างไร้กังวลพบ Mercedes-Benz ที่ออกแบบมาเพื่อโลกวันนี้ในงาน Defining Electric Engineer for Today Plug-in Hybrid ทุกรุ่นวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรในชาร์จเดียวซื้อวันนี้รับรถได้เลยพบกัน 15-17 พฤษภาคมนี้ที่ชั้น G The Stories 1 Bangkok
2: บนท้องถนนเราต่างรู้ดีว่าไฟแดงคือสัญญาณที่เตือนให้ต้องหยุดแต่เวลารักใครสักคนทำไมเราถึงชอบฝ่าสัญญาณอันตรายทั้งที่สุดท้ายก็รู้ว่าต้องเจ็บให้พี่อ้อยพี่ชอตช่วยหยุดคุณในครับ Friday Red Flag สัญญาณอันตรายวันศุกร์นี้4ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งเรื่องราวมาที่ Facebook ครับ Friday Fanpage ฟังได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของกรีนอัปเดตนะคะกับดินสุขที่น่าทองชื่นทำเอาอยู่ไม่เป็นสุขเลยนะคะชาวบ้านในเมืองปุนตารีนาค่ะเป็นเมืองตากอากาศชายฝั่งของอิตาลีเจอฝูงนกยูงเข้ามาอยู่ในเมืองเป็นจำนวนมากซึ่งคนในพื้นที่นะคะบอกว่าฝูงนกยูงเนี่ยกำลังหาที่อยู่อาศัยใหม่เพราะว่าเขตป่าที่เคยอยู่เนี่ยอยู่ยากละจากการลุกรานของสัตว์นักล่าก็ทำให้ต้องย้ายถิ่นงานนี้ชาวบ้านก็ดูจะเสียงแตกเหมือนกันนะคะบางส่วนมองว่าฝูงนกยูงเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้และในเมืองก็มีพื้นที่มากพอแต่บางส่วนก็มองว่าการที่ฝูงนกยูงย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยแบบนี้ดูเป็นเรื่องไม่ปกติแถมยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญนะคะอย่างเช่นสร้างความสกปรกตามสวนหลังบ้านหรือแม้แต่การไปถ่ายมูลตามที่สาธารณะต่างๆสร้างความเสียหายให้ทรัพย์สินอย่างรอยขีดข่วนจากการขึ้นไปเกาะตามหลังคารถยนต์ค่ะช่วงหน้ายังติดตามกันได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกDJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

ิดมาสำหรับชั่วโมงนี้กับอ้อยไม่ใช่อ้อยก้อยอรัชพรนะครับกับลืมเวลานะครับอ่ะลืมอะไรก็ลืมได้แต่อย่าลืมเวลาตื่นนะจ๊ะ6 โมงแล้วพี่อันทำหน้าที่แล้วนะฮะปลุกทุกต้นชั่วโมงเลย

ม่ได้ฟังเพลงนี้ตั้งนานใช่ไหมครับบอกว่าชอบเหมือนกัน Crescendo นะครับกับถ้ายังรักแล้วก่อนนั้นคือแพรวคณิตกุลกับไม่อยากสนิทกับความเหงานะครับเรามีความสุขกับการฟังเพลงเพราะกันต่อเลยดีกว่านะฮะสำหรับหลายคนบอกว่าเมื่อวานได้หยุดด้วยวันนี้สดชื่นอ่ะเห็นไหมหลากหลายไหมล่ะบางคนบอกว่าเหนื่อยจังถ้าเหนื่อยนะครับนิดนึงฮะเรามาปลายสัปดาห์แล้ววันนี้พฤหัสนะครับพรุ่งนี้อีกนิดเดียวเองวันศุกร์ฮึบกันหน่อยฮึบด้วยเพลงไหนได้มาช่วยกันฮึบครับส่งรายชื่อเพลงมานะครับข้อความต่างๆส่งมาอ่านอยู่นะคุยกันอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวฟังเพลงด้วยกันต่อเนื่องกันใน1ชั่วโมงนี้จนถึง7โมงแล้วก็วันนี้เจอกับพี่อ้อยอีกวันนึงตอนเข้าสู่ Green Morning Show ครับ

งานอินเตอร์แมทและซับคอนไทยแลนด์จัดวันที่ 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาโดย Informa Market Mr. DIY และอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอสอเราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเราทำให้คนไทยมีบ้านรู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ทักทายกันเรื่องสภาพอากาศกันค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็ถามมาด้วยบอกว่าตรงพี่อ่านฝนตกหรือเปล่าผมนั่งอยู่ในสตูดิโอวันนี้นะวันนี้อันตอบไม่ได้เลยฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าหน้าต่างมันเป็นไอ้น้ำหมดเลยอ่ะแล้วก็แบบมันมีน้ำไหลเป็นไอ้น้ำเป็นทางเลยผมไม่แน่ฝนตกไหมฮะถามกลับดีกว่าถามพี่อันถามกลับดีกว่าฝนตกไหมใครอยู่สุขุมวิทใครอยู่อโศกข้างนอกฝนตกไหมอ่ะแต่มันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นวันฟ้าใสสว่างสวยแน่นอนแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องแบบฝนตกไม่มีแดดเราซึมนะผมว่าเราก็บางชื่นของเราตามแบบของเราเหมือนเดิมนะครับเดินหน้ามาเรื่อยๆวันนี้วันพฤหัสแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ทำงานวันสุดท้ายใช่ไหมเพราะว่าวันศุกร์แล้วแล้วเป็นศุกร์ที่พรุ่งนี้ก็15พฤษภาแล้วนะแป๊บเดียวเห็นไหมจะครึ่งเดือนอีกแล้ว

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Miogo สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Miles น้ำมันขึ้นได้คืนเป็น Point เมื่อเติมน้ำมันวันแรกที่ปรับราคาขึ้นถึง30มิถุนายนนี้ซื้อ Mercedes-Benz Plug-in Hybrid รับรถได้เลยในงาน Defining Electric Engineered for Today One Bangkok
3: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
4: ขอบคุณนะครับสำหรับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมมี่โฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้ใหม่อาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโก
2: นิดหนึ่งครับมาย้ำให้นะฮะสำหรับคนที่ตั้งใจอยากออมฟังทางนี้นะครับธนาคารออมสินก็ออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีก็เทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่0.88% ต่อปีนะครับเพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทครับไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31 พฤษภาคม 2569นี้นะฮะฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center นะครับ1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมครับ
3: Good News
2: อีกนิดกับ Good News ดีกว่าข่าวดีสำหรับคนมีรถและกำลังมองหาเงินหมุนใช้ในช่วงเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยเป็นใจแบบนี้นะครับตอนนี้ Car for Cash ครับเขาเสนอดอกใดที่ถูกเจียวดอกเดียวที่ถูกใจกับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash ครับที่เขาปรับลดดอกเบี้ยแบบสวยๆผ่อนเบาสบายนะฮะเริ่มต้นอยู่ที่ 0.24% ต่อเดือนช่วยให้เราเนี่ยสามารถลดภาระผ่อนต่างๆเนี่ยนะรู้สึกว่ามันเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเบาสบายขึ้นยิ้มได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับมีรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ใช้รถต่อได้ด้วยนะไม่สะดุดใครกำลังมองหาทางหมุนเงินแบบสบายใจจังหวะนี้บอกได้เลยครับนี่คือหนึ่งในแนวทางที่ผมคิดว่าแนะนำได้นะครับคุ้มสุดละ refinance รถกับ Car for Cash ดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 0.24% ได้วงเงินเต็ม 100% อนุมัติเงินไวภายใน30นาทีผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้นะครับผ่อนได้นานสูงสุด84เดือนต้องการเงินสดรถคุณช่วยได้แล้วรถยังมีขับนะครับแล้วก็มีเงินไปต่อยอดด้วยเสริมสภาพคล่องกันได้แบบมั่นใจแล้วก็สบายใจสมัครได้เลยครับ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถนะครับเบอร์นี้นะ027407400หรือกรุงศรีออโต้แล้วก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาครับกู้เท่าที่จำเป็นและสำหรับคืนไหวนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอยู่ที่ 5.47% ถึง 15% ต่อปีนะฮะเริ่มตั้งแต่1 กุมภาพันธ์ 2569ที่ผ่านมาถึง30 มิถุนายน 2569นี
4: ้งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บักก็อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
4: ช่างภาพพาไปมู
5: เส้นทางศรัทธาของทายาทหมื่นล้านปู่อือลือนาคราชและปู่พุชงนาคราชมูอย่างไรให้การงานรุ่งเรืองติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือหลังได้ที่ YouTube Air Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
7: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
8: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
10: สเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
11: โดยร้านซักผ้าพี่วัวสั

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: นี่คือเวลาของ Green News นะคะติดตามได้กันค่ะกับมิ้นสุทินาทองชื่นในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเป็นเดือนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไปเยือนเกาหลีใต้มากถึง 2,600,000 คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเลยนะคะโดยกระทรวงวัฒนธรรมของเกาหลีใต้บอกว่าสถิติของเดือนมีนาคมช่วยหนุนให้จำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว23% เป็น 4.76 ล้านคนมาแรงแซงใครๆยกให้นักท่องเที่ยวจีนเลยค่ะอยู่ที่ 1.45 ล้านคนเพิ่มขึ้น 29% จากปีที่แล้วตามมาด้วยญี่ปุ่นนะคะ 949,915 คนเพิ่มขึ้น 20.2% แล้วก็ไต้หวัน 544,503 คนเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะ 37.7% ขณะเดียวกันการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของชาวต่างชาติอันนี้ก็เพิ่มขึ้นนะ 23% เป็น 3.21 ล้านล้านวอนค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟัง 8:00 น.เดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลัคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Hi
2: ทักฝรั่งมากทักดูฝรั่งมากสวัสดีค่ะ
1: Good morning
2: morning วันพฤหัสไม่ใช่
1: วันพฤหัส
2: ถูกต้องถูกต้องคือเมื่อไหร่ก็ตามหลุดจากอังคารพุธนะพี่จะงงปฏิทินเสมอเลยอ่ะคือน้องอ้อมก็ขอสลับนะคะน้องอ้อมอยู่ญี่ปุ่น
1: แล้วอ่านแล้วยิ่งงงใหญ่เลยว่าเอ๊ะปกติแล้วบางทีอ่านก็จำว่าเอาวันนี้วันจันทร์เดี๋ยวเจอหนิงเข้าใจป่ะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ตอนนี้อ่านก็เอ๊ะนี่วันอะไรนะเหมือนกัน
2: ใช่พฤหัสปกติจะเจ